0: พระพุทธรูปประจำพระชนมวารรัชกาลที่9พระสงฆ์80รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองพระราชาคณะรวม75รูปและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จไปประทับพระยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตเจ้าพนักงานตั้งบายสีแก้วทองเงินพราหมณ์เบิกแว่นโหรหลวงและข้าราชบริพารในพระองค์รับแว่นเวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพการแต่งกายเช้าถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษพระสงฆ์ถวายพระพรแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนนมัสการทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะแล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงจุดธูปเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธสีหิงณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: กรมการศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีลดละเลิกอบายมุขเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก
2: รมการศาสนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นส่วนกลางจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนขณะเดียวกันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์โดยในวันนี้เวลา 17:00 น.จะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาต่อด้วยพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819และ891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:45 นาทีเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยกระทรวงมหาดไทยมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Serviceในพื้นที่878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.ขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างและหากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจผลสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเสร็จแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริต 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมีความคืบหน้าต่อเนื่องสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดยืนยันจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
5: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการทำผิดได้และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆโด ทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ซึ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอื่นแน่นอน
4: ด้านนายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเปิดเผยว่าตรวจสอบผลการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเดิมมีการประกาศและบรรจุไป 55,193 คนแต่พบมีการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบ 5,925 รายโดยในจำนวนนี้มี5,129 รายเป็นผู้ที่สอบไม่ผ่านแต่ถูกแก้คะแนนให้ผ่านซึ่งกลุ่มนี้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีและดำเนินการตามกฎหมายและอีกกลุ่ม790รายคือผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกแก้คะแนนโดยไม่จำเป็นส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตจำนวน 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติวาสนาตระเกียรติรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างโดยบ้านเรือนและสถานประกอบการหลายหมื่นแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้โครงสร้างพื้นฐานอาทิถนนและสะพานได้รับความเสียหายอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งพังถล่มลงมานอกจากนี้รถไฟบนเกาะคิวชูและท่าอากาศยานนานาชาติคุมาโมโตะต้องหยุดให้บริการสำนักงานดับเพลิงเมืองคาชิมะในจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยว่าประชาชนราว20คนถึง30คนยังคงติดอยู่ภายใต้อาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดการระเบิดและชั้น2ของอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้พังถล่มลงมาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง
3: นายชินจิโร่โคอิซูมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่ากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะพร้อมส่งกำลังพลประมาณ 3,600 นายไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1ในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุไฟฟ้าดับและเกิดเพลิงไหม้ในหลายพื้นที่รวมทั้งมีรายงานถนนและสะพานได้รับความเสียหายและอาคารพังถล่มโดยขอให้ประชาชนดูแลตนเองและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยกเลิกประกาศเฝ้าระวังสึนามิเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ยังคงเตือนว่าพื้นที่ประสบภัยอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกรวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนพบหารือเป็นการส่วนตัวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐโดยไม่มีนักข่าวเข้าร่วมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนพิธีศพของนายลินเซย์เคลแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสำคัญที่สุดของยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกีเปิดเผยผ่านหลังการพบหารือดังกล่าวโดยระบุว่าเขากับประธานาธิบดีทรัมป์มีการพบปะพูดคุยที่ดีโดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการที่สหรัฐจะออกใบอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรวมทั้งหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตหลังการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียหยุดชะงัก
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบไวด์การ์ด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกเป็นคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแทงชนะบอยเซนจูรี่สุภโชคก่อเสริมสุข4-1เฟรมผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟี่ลีนักสอยคิวจากอังกฤษบุตรชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยววรัฒกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะยัตเนตราชโควาเมืองอันดับ7จากฮ่องกง2-1เซตก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอนันต์นาทีพงศิริเลิศจากไทยเช่นกันขณะที่พิชพงศ์จีนาพันธ์มืออันดับ6หัวชนะจาริชชุยจากฮ่องกง6-1ทั้ง2เซตมาครอบ8คนได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวจันทรรัตน์ธนานิสรนักหัวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเรริรอยหว่องมืออันดับ7จากฮ่องกง6-2และ6-3จันทรรัตน์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิชาวรัตน์พลอยเกษมสุขมืออันดับ1ของรายการที่หัวชนะซาเมราเฟอร์นันโดจากศรีลังกา6-0ทั้ง2เซตสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาทีมหญิงชุดลุยศึก CV ครับ2026เล็กแรกที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมโดยเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างเซร่าแอนโคมานิรารัตน์ศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันทพัฒน์มูลจากคำและประพัชญาพลธรรมประสานกับแกนหลักอย่างนันนิชาใจแสนที่รับหน้าที่กับตันทีมอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรและแก้วกระยากมุนทราซึ่งเป้าหมายยังคงลุ้นแชมป์ซีวีครับโดยการพักผู้เล่นตัวหลักบางรายหลังจบศึกเนชั่นลีกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้จะเป็นศึกตัดสินตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยและผู้ครองถ้วยพระราชทานในแต่ละรุ่นประจำปีนี้โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเดินทางมาร่วมงานกว่า 2,000 คนพร้อมฝากถึงนักปั่นให้รีบจองที่พักก็จะเต็มหมดทุกแห่งส่วนแฟนกีฬาจักรยานติดตามชมการถ่ายทอดสดของไทย PBS วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.และติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live Thai Cycling Association และ YouTube TCA Channel การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอกรมพละศึกษาเดลีนิวครับ2026มี16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนัดเปิดสนามจะแข่งขันในวันพุธที่5สิงหาคมโดยที่สนามสุพัชราไสยคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีส่วนกุหลาบวิทยาลัยเจอกับราชวินิตบางแก้วเวลา 10:00 น.และคู่ที่2เป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการในกลุ่ม C โดย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอัสสัมชัญแชมป์เก่าพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา 13:30 น.พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12ในช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม มซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิมหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 14:08 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
11: 1นาทีกับกปท.การใช้รถโดยสารสาธารณะอย่างถูกวิธีไม่เพียงช่วยให้การเดินทางสะดวกและประหยัดแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคนโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. เลือกใช้รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. ขึ้นลงรถอย่างระมัดระวัง 3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 4. ปฏิบัติตามกฎและมารยาทบนรถความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การเลือกรถรถเช่าเหมาที่ได้มาตรฐานไม่ได้ให้แค่ความสะดวกแต่ยังช่วยปกป้องทุกชีวิตตลอดการเดินทางด้วยรถที่ผ่านการตรวจสภาพถูกต้องผู้ขับรถมีใบอนุญาตสาธารณะมีระบบ GPS และประกันภัยผู้โดยสารเลือกให้ถูกตั้งแต่ต้นเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยจนถึงปลายทางหากพบการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปฏิแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอน พฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสบและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่1เพลงและศิลปะการแสดงของมอญที่โดดเด่นคือปี่พาทย์มอญการบรรเลงเพลงของวงปี่พาทย์มอญในประเทศไทยมีทั้งบรรเลงเพลงมอญดั้งเดิมที่นำมาจากเมืองมอญและที่ดัดแปลงขึ้นใหม่โดยคนไทยและคนมอญรวมทั้งลูกหลานมอญที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเรียกว่าเพลงสำเนียงมอญนอกจากใช้บรรเลงทั่วไปแล้วยังใช้ประกอบการแสดงรำมอญและการแสดงอื่นๆส่วนวงเครื่องสายมอญใช้แสดงร่วมกับการแสดงทะแยมอญหมายถึงการขับร้องเพลงและดนตรีมอญในประเทศไทยนอกจากจะส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีไทยขณะเดียวกันเพลงและดนตรีไทยก็ส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีมอญด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการวางแนวทางพร้อมรับมืออัตราจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยไปยังสหรัฐรอบใหม่ค่ะ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
16: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านรับฟังครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569ครับ
17: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักดิฉันนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้มากล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งมาแต่โบราณเพราะคนไทยมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมาโดยลำดับ นอกจากนั้นภาษาไทยยังมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าล้วนแต่เป็นสิ่งจรรโลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมอย่างไรก็ตามในสภาวะการปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารระหว่างคนในวงกว้างด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505โดยในครั้งนั้นได้พระราชทานแนวคิดเรื่องความสำคัญของภาษาไทยความตอนหนึ่งว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้และแสดงความห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและควรพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2569ในนามของรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการทำรงรักษาภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทยเพื่อทำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไปสวัสดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสหรัฐอเมริกาเตรียมจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากทุกประเทศในอัตราใหม่ซึ่งทีมไทยแลนด์ของประเทศไทยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางการเจรจาและรับมือโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นหัวใจสำคัญติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
18: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ครับ
19: สวัสดีค่ะคุณปิญญวิทย
18: ์ครับผมตอนนี้ประชาชนกำลังให้ความสนใจคือเรื่องที่ล่าสุดเนี่ยสหรัฐได้เตรียมประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยครับเป็นร้อยละ 12.5 ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้เดินทางไปสหรัฐแล้วก็ไปเจรจาเรื่องนี้มาครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับผม
19: ค่ะจริงๆต้องเรียนว่ามาตรการที่สหรัฐได้กล่าวหาเรานะคะในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่นะคะของที่สหรัฐเขาอยากจะขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นคู่ค้าของเขาเลยอะค่ะก่อนอื่นก็คือต้องบอกว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่คุณทรัมป์นะคะท่านประกาศว่าเนี่ยท่านจะต้องขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐนะคะประเทศไทยเนี่ยโดนไป 36% ตอนแรกที่ประกาศนี่คือ 36% นะคะแต่พออีก2วันต่อมานะคะท่านก็บอกว่าท่านลดให้นะคะจาก 36% เนี่ยเป็น 19% นะคะแต่นะคะจะต้องมาคุยกับสหรัฐนะเพราะสหรัฐนี่เขามีข้อเรียกร้องนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเขาเรียกร้องพวกนี้เขาเรียกว่าข้อตกลงการค้าตอบแทนหรือชื่อเล่นก็คือ ARTRเขาก็บอกว่าถ้าตกลงกับเขาได้เนี่ยนะคะภาษีก็จะอยู่ที่ 19% แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปเป็น 36 นะคะเวลาผ่านไปนะคะมาจนถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ศาลสูงสหรัฐตัดสินว่าตัวภาษี 19% นะคะไม่ถูกกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลิกเก็บท่านก็เลยไปคิดหานะคะมาตรการอื่นนะคะใช้วิธีทางอื่นนะคะเอากฎหมายตัวอื่นมาก็ได้กฎหมาย เรียกว่ามาตรา301มานะคะเป็นมาตราที่จะต้องกล่าวหานะคะว่าประเทศคู่ค้าเนี่ยทำผิดนะคะแล้วก็ถึงจะลงโทษโดยการขึ้นภาษีนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวหาเนี่ยได้หลายคดีนะคะจะถือคดีก็ได้สำหรับแต่ประเทศทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวหานะคะประเทศไทยใน2คดีคดีแรกเนี่ยนะคะที่เพิ่งตัดสินไปเนี่ยค่ะก็คือคดีเกี่ยวกับว่าเราไม่มีกฎหมายหรือมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนะคะมี38ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะที่โดนอันนี้เพราะประเทศส่วนใหญ่ในโลกอะค่ะไม่มีกฎหมายนี้นะเพราะฉะนั้น38ประเทศก็เลยโดนเก็บไป 12.5% นะคะที่เหลือนะคะส่วนน้อยก็โดนเก็บไป 10% เพราะว่า 1. เขาอาจจะมีกฎหมายตัวนี้อยู่หรือ 2. เขาได้ตกลงยอมรับข้อเรียกร้องภายใต้ข้อตกลงการค้าแลกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความพยายามที่สหรัฐนะคะจะพยายามเพิ่มภาษีให้กลับไปสู่ระดับเดิ
18: ม
19: ที่เคยเก็บปีที่แล้วนะคะก็ต้องเล่าตอบว่าตอนนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งคดีนะคะที่สหรัฐเขา
18: อยากพิจารณาครับผม
19: ใช่แล้วยังพิจารณาอยู่ก็คือคดีที่บอกว่าเราเนี่ยนะคะมีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะคะในคดีที่สองเนี่ยค่ะนะคะคิดว่าเขายังไม่ประกาศอะไรนะคะตอนนี้นะคะคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยนะคะในการที่เขาจะพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงเขาจะประกาศไฟนอลเนี่ยเราจะพยายามคุยกับเขานะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการให้เรายอมรับใช่ไหมคะข้อตกลงในตัวอาร์ตเมื่อกี้ค่ะที่เล่าให้ฟังอะค่ะเขาต้องการให้เราตกลงกับเขาให้ได้ 100% นะคะหรือเกือบ 100% เลยเนี่ยซึ่งเราจะพยายามคุยกับเขานะคะแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราอาจจะไม่สามารถยอมรับได้ทั้ง 100% เพราะมันมีบางข้อเรียกร้องนะคะที่อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อ คนไทยหรือต่อผู้ประกอบการไทยนะคะหรือต่อผู้ส่งออกไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องสงวนตรงนี้ไว้นะคะแต่เราจะพยายามรับข้อเสนอของเขาให้ได้มากที่สุดนะคะแต่อาจจะมีอยู่ 3-4 เรื่องนะคะที่เราจะต้องไปคุยว่าเราอาจจะรับไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อนะประเทศไทยจริงๆอย่างเงี้ยนะคะแต่เราจะมีอย่างอื่นนะคะที่จะไปเสนอเขานะคะที่เราเคยคุยกับเขาไปแล้วคือบอกว่าจะมีการลงทุนใช่ไหมคะจากบริษัทไทยเนี่ยนะคะที่เป็นลงทุนสหรัฐเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะอันนี้มันเป็นอะไรที่เราจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันที่สองที่เราบอกเขาไปว่าเราจะซื้อใช่ไหมคะซื้อสินค้านะคะจากสหรัฐมากขึ้นเพื่อลดการขาดดุลของสหรัฐต่อไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินจะเป็นอากาศถั่วเหลืองใช่ไหมคะอันนี้คือเอกชนนะคะเขาคุยกับสหรัฐเอาไว้กับเอกชนสหรัฐเอาไว้นะคะก็จะมีการนำเข้านะคะจากสหรัฐนะคะมากขึ้นจริงๆไม่ได้มาแข่งกับผู้ผลิตในไทยหรอกนะคะเพราะว่าเมืองไทยเองเราก็ผลิตสินค้าหลายอย่างตัวไม่ได้แล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าสหรัฐจะเอ็กซ์พอร์ตมาที่ไทยส่งที่ไทยก็อาจจะแข่งกับประเทศอื่นๆนะคะที่ไทยซื้อจากประเทศอื่นๆอยู่แล้วในสินค้าเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกเขาว่านอกเหนือจากเรื่องตัวอาร์ตเนี่ยที่เราอาจจะตกลงกับเขาไม่ได้ 100% แต่เรามีอย่างอื่นนะเราจะเสนอเป็นแพ็คเกจไปนะคะรวมถึงด้านความมั่นคงทางทหารด้วยก็คือมีความร่วมมือทางทหารนะคะซึ่งก็มีกันมาอย่างยาวนานนะคะทั้งมวลเนี้ยค่ะคุณปัญญาวิทย์พี่คิดว่านะคะคิดว่าถ้าเราเสนอทั้งหมดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยนะคะตัวภาษีรวมนะคะที่สหรัฐเขาจะเก็บกับประเทศไทยอะค่ะก็อาจจะไม่สูงไปกว่าที่เขาเก็บในปีที่แล้วนะคะที่ 19% นะคะ
18: ครับผมแล้วก็จากนี้ไปครับทางรัฐบาลได้เตรียมแนวทางรับมือยังไงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคเอกชนหรือว่าภาคอื่นๆที่เพิ่งพารายได้จากการส่งออกสินค้าไปสหรัฐครับผม
19: ค่ะก็ต้องเรียนว่าอย่างที่คุยนะคะเราก็นะคะพยายามจะนะคะไม่ให้ภาษีที่สหรัฐเก็บเราเนี่ยนะคะมากกว่าปีที่แล้วนะคะที่ 19% อันนี้คือวิธีหนึ่งที่เราจะพยายามนะคะอันที่สองคือแน่นอนนะคะในคดีต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะคะเขาจะมีลิสต์ของสินค้าที่เขายกเว้นนะคะยกเว้นอย่างคดีแรกที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเก็บภาษีเรา 12.5% เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสินค้าที่เขายกเว้นถึง 2,000 กว่ารายการนะคะถ้ารวมมูลค่านะคะก็เกินกว่าครึ่งนึงเลยนะคะของสินค้าไทยที่ส่งออกไปเนี่ยอยู่ในไอ้ตัวกลุ่มที่ยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นะคะเราก็จะพยายามนะคะขอเขาเพิ่มนะคะขอบอกว่าอยากจะขอให้เขายกเว้นสินค้าสำคัญที่ตอนนี้ยังไม่รับการยกเว้นแต่ว่าไทยส่งออกไปสหรัฐเยอะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นพวก จิวเวลรี่อย่างเงี้ยนะคะนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาหารน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยนะคะก็เราจะก็ขอเขานะเราส่งไปแล้วนะคะเราส่งลิสต์ไปหาเขาแล้วเพื่อจะไปขอให้เขายกเว้นเพิ่มเติมแต่ก็ต้องรอว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรแต่แน่นอนตัวเราเองนะคะเราก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกันนะคะมองว่าเราคงจะต้องดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในสินค้าที่เราส่งออกไปขายอย่างไรใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเขาเก็บภาษีเราเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วเรายังส่งของที่เรียกว่ามาจิ้นหรือว่ากำไรน้อยๆเนี่ยนะคะก็จะลำบากนะคะแต่ว่าถ้าเราเพิ่มมูลค่าแทนที่จะส่งสินค้าเกษตรสมมุติน่ะนะคะเป็นสินค้าแบบว่าปฐมภูมิใช่มั้ยคะก็แปรรูปมันซะนะคะแล้วเพิ่มมูลค่าอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะได้กำไรที่สูงขึ้นถึงภาษีเขาจะเก็บเราสูงขึ้นเราก็จะไม่เดือดร้อนมาก
18: ก็ไปถั่วกัน
19: ใช่ถูกต้องค่ะด้านที่สำคัญมากที่สุดคือจริงๆเวลาเราดูภาษีแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ดูประเทศเราประเทศเดียวเราดูคู่แข่งถูกไหมคะเราจะพยายามให้อัตราภาษีของไทยเนี่ยนะคะไม่สูงไปกว่าคู่แข่งของเรานะคะเพื่อที่ว่าเราจะแข่งขันอยู่ได้ถ้าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะคะถ้าเข้าไปดูท็อป30นะคะสินค้าที่เราส่งไปสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าคู่แข่งหลักเนี่ยคือจีนกับเวียดนามนะคะเกือบทุกสินค้าเลยนะคะคือจีนกับเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามนะคะที่จะให้ภาษีของเราอะค่ะไม่สูงไปกว่าของเวียดนามหรือของจีนนะคะซึ่งเราก็เชื่อว่าจีนเนี่ยยังไงคงถูกเก็บภาษีสูงกว่าไทยอยู่แล้วเพราะว่าเขาโดนมาหลายคดีมากแล้วนะคะตั้งแต่คุณซ้ำหนึ่งนะคะส่วนเวียดนามเองเนี่ยนะคะก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าเขาเองก็โดนไป3คดีนะคะมากกว่าไทยเราก็จะพยายามนะคะคุยกับสหรัฐให้ได้นะคะเพื่อที่ว่าอัตราภาษีของเราจะแข่งขันได้อะค่ะอันสุดท้ายเลยนะคะก็คือว่าประเทศเราเองเนี่ยเราก็ต้องมองไกลไปกว่าแค่ช็อตนี้นะคะคือนอกจากว่าเราต้องเพิ่มความเก่งของตัวเราเองแล้วใช่ไหมคะในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอะไรแล้วเนี่ยเราคงต้องกระจายตลาดด้วยนะคะเราก็คงต้องไปหาตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำ FTA ใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นการไปโปรโมทนะคะสินค้าบริการไทยอะค่ะในตลาดใหม่ๆด้วยค่ะ
18: ครับผมสรุปก็คือ4เรื่องนะครับที่ทางทีมไทยแลนด์จะต้องพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ขึ้นหนึ่งคือเจรจาสินค้าที่เป็นตัวยกเว้นในทั้งคดีที่1และคดีที่2ให้เพิ่มมากขึ้นข้อที่2คือเราต้องแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างการแข่งขันของเราให้สูงขึ้นข้อที่3คือพยายามไม่ให้อัตราภาษีของเราเนี่ยมากกว่าคู่แข่งและข้อที่4คือต้องหาตลาดใหม่นั่นเอง
19: ถูกต้องเลยค่ะ
18: ครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ฟังเชิงลึกกันนะครับว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ดําเนินการยังไงบ้างกับเรื่องอัตราภาษีทางทีมไทยแลนด์เราเนี่ยต้องดูทั้งข้อได้เปรียบของเราข้อได้เปรียบคู่แข่งหรือดูทั้งศักยภาพของตัวเราเองด้วยหลายเรื่องครับผมเชื่อว่าเป็นการทำงานที่หนักหน่วงมากๆในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือความมั่นคงต้องเดินไปพร้อมกัน
19: ใช่เลยค่ะแล้วก็อยากจะขอยืนยันนะคะว่าที่เราคุยกับทางสหรัฐเนี่ยเรายึดประโยชน์นะคะของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าอัตราภาษีจะเป็นเท่าไหร่เราได้คำนวณแล้วอะค่ะว่าจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดโดยสุทธินะคะรวมถึงในสิ่งที่เราจะต้องไปแลกกับเขามาด้วยค่ะ
18: ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านกิริดาเผาพิจิตรครับผมท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ที่วันนี้ได้มาเล่ารายละเอียดในเชิงลึกให้เราฟังเชื่อว่าผู้ฟังที่รับฟังในวันนี้จะเข้าใจภาพรวมมากขึ้นว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ดำเนินการยังไงไปบ้างในโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวเชิงลึกแบบนี้อีกนะครับก็ต้องขอเชิญท่านกิริดาเนี่ยมาเล่าให้เราฟังอีกแน่นอนครับผม
19: ยินดีมากค่ะ
18: ครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับ
19: สวัสดีค่ะ
18: ครับสวัสดีครับ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นเครื่องมือชิ้นใหญ่ที่สุดของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศแต่ละปีมีเงินภาษีของประชาชนสะพัดนับล้านล้านบาทคำถามสำคัญคือรัฐบาลมีมาตรการอย่างไรในการรักษาวินัยการเงินการคลังและป้องกันการรั่วไหลตั้งแต่ต้นทางติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
22: การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดสรรตัวเลขแต่คือการตรวจสอบอย่างเข้มข้น พื่อความสุจริตและโปร่งใสโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนายกรณินทร์กาญจโนมัยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงมาตรการสแกนความเสี่ยงว่าปัจจุบันการจัดทำงบประมาณได้มีการนำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายเข้ามาจับในทุกโครงการใหญ่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ในการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่กำลังดำเนินอยู่นี้ทุกหน่วยงานได้ส่งแบบประเมินความเสี่ยงเข้ามายังสำนักงบประมาณตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านระบบการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ e-budgeting เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดตามประเมินผลเรียกว่าเป็นการปิดช่องโหว่การทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
2: จะต้องกำหนดมาตรการควบคุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างสีเขียวเนี่ยก็จะเอา livelihood คุณกับ impact เนี่ยไม่เกิน5คะแนนจะเป็นสีเขียวสีเหลืองก็ตั้งแต่5ถึง9คะแนนสีส้มก็ตั้งแต่10ถึง14คะแนนแล้วก็สีแดงตั้งแต่15คะแนนขึ้นไปแล้วก็ทำแผนในเรื่องของ mitigation นะครับการลดความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้นะครับโดยจะต้องมีแผนปฏิบัติการแผนดำเนินการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตแล้วก็ส่งมาเป็นคำขอตั้งแต่ต้นทางครับอันนี้ก็เป็นมาตรการตั้งแต่ต้นทางในการ

0: อบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเท่าเทียมซึ่งการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณแผ่นดินสู่สาธารณะอย่างรัดกุมผ่านช่องทางดิจิทัลไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการทุจริตเชิงนโยบายในโครงการระดับ500ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมิติใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดินที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเงินภาษีของตนเองอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการคลังและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ชูหลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มเพื่อสร้างความเป็นธรรมคาดเริ่มใช้ครึ่งปีหลังของปี2570ยืนยันผู้รับบำนาญเดิมไม่ลดลงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: ตลอดชีวิตการทำงานหลายคนส่งเงินสมทบประกันสังคมทุกเดือนเพราะหวังว่าเมื่อถึงวัยเกษียณจะมีเงินบำนาญไว้เป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตแต่ที่ผ่านมาผู้ประกันตนบางส่วนพบว่าแม้ส่งเงินสมทบมานานหลายสิบปีแต่เงินบำนาญที่ได้กลับน้อยกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานประจำมาหลายสิบปีส่งเงินสมทบต่อเนื่องแต่ต้องออกจากงานมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39กลับได้เงินบำนาญลดลงในทางกลับกันบางคนเงินเดือนไม่สูงมาตลอดชีวิตการทำงานแต่เพิ่งมาปรับขึ้นในช่วง5ปีก่อนเกษียณกลับได้เงินบำนาญมากกว่าซึ่งสาเหตุหลักมาจากวิธีคิดคำนวณบำนาญที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณในอดีตวิธีนี้อาจเหมาะสมเพราะคนส่วนใหญ่มักทำงานอยู่กับองค์กรเดิมและเงินเดือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ปัจจุบันคนเปลี่ยนงานบ่อยจึงเป็นที่มาของการพัฒนาสูตรคำนวณใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าสูตรแคร์จะนำรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานมาคำนวณไม่ใช่คิดเฉพาะ5ปีสุดท้ายเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ที่สะท้อนการส่งเงินสมทบอย่างเป็นธรรม
3: ต้องใช้คำว่ามันเป็นธรรมกับทุกคนจะไม่มีใครอีกแล้วที่ส่งเงินประกันสังคมเพิ่มเติมแต่ว่าบำนาญชราภาพได้ลดลงส่งเพิ่มหนึ่งงวดส่งมากส่งน้อยก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพที่เพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดความเป็นธรรมแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาจจะมีผลกระทบกับคนบางกลุ่มคือกลุ่มที่กำลังจะเกษียณในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราให้ก็คือเราสร้างกลไกการชดเชยให้เกษียณในปีแรกเนี่ยเราชดเชยให้ 100% ปีที่2เราลดเหลือ 80% ปีที่3เหลือ 60% ปีที่เหลือ 40 ปีที่ 5 เหลือ 20% การชดเชยเนี่ยจะชดเชยจนกระทั่งสิ้นอายุขัยอะ
2: ขณะที่นายณภูมิสุวรรณภูมินักวิชาการสถิติชำนาญการสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าหัวใจสำคัญของสูตรแคร์คือส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มโดยนำค่าจ้างทุกช่วงเวลาที่ผู้ประกันตนส่งสมทบไม่ว่าจะเป็น5ปี10ปีหรือ20ปีก่อนมารวมคำนวณเป็นฐานบำนาญพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างในอดีตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนเพื่อไม่ให้ผู้ที่ส่งเงินสมทบมาเป็นเวลานานเสียเปรียบอีกกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคือผู้ประกันตนมาตรา39การปรับสูตรใหม่นี้จะไม่ทำให้เงินบำนาญลดลงอีกต่อไปจึงมั่นใจได้ว่าสามารถสมัครมาตรา39เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องได้อย่างสบายใจพร้อมกันนี้การปรับสูตรแคร์ยังดำเนินการควบคู่กับการทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะปรับเป็น 20,000 บาทในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575เพื่อให้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเงินบำนาญจะเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตและเพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณซึ่งขณะนี้สูตรแคร์ผ่านความเห็นชอบจากครม.แล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายคาดว่าจะเริ่มใช้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้านิตยาคุณสิมรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
6: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์

เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
7: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tepatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.

ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sewaktu. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sewaktu.
1: ฉันก็ปีนต้นกระท่อมรีบปีนขึ้นไปพอสุดกระไดมันวูบลงมาแบบหลับมาเลยมาฟื้นอีกทีก็ลงมาฟั่มอยู่ข้างล่างแล้วทีนี้จะช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้มันชาไปหมดทั้งตัวจนมีคนหอข้างเคียงเขาเห็นแล้วเขาก็แจ้งกู้ภัยเอาไปส่งโรงพยาบาลเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เข้าอุโมงค์แล้วกระดูกไม่เป็นอะไรนอกจากชาเฉยๆชาทั้งตัวเขาก็ส่งกลับบ้านทางเทศบาลก็ส่งทีมงานมาดูแลชื่อว่าคุณเจี๊ยบ
2: สภาพตอนนั้นคือแกยังกระดิกอะไรไม่ได้คือนอนอย่างเดียวแขนขาไม่มีแรงคุณลุงต้องรับการเอาใจใส่เยอะมากเพราะอย่างน้อยก็คือต้องกายภาพเนี่ยมือมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วเราก็เลยมาหมั่นกายภาพเขาทุกวันมาอาบน้ำให้ทุกวันคุณลุงกำลังใจดีมากและแกสู้มันถึงไปด้วยกันได้แล้วไปด้วยเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นคือผลประโยชน์ทั้งหมดเป็นผลดีสำหรับคุณลุงเลยคนดูแลก็ภูมิใจที่ได้ดูตรงนี้และเห็นแกพัฒนาการดีขึ้น
3: ผมไม่สามารถที่จะช่วยพ่อได้ 100% โอกาสเป็นศูนย์ที่จะเดินได้และกำลังใจก็ไม่มีพอมองไปทางไหนไม่มีใครเลยถ้าไม่มีคนมาช่วยนี่ก็จมชีพจมเยี่ยวครับแฟนเพื่อนก็เอาไม่อยู่แล้วก็พี่เจี๊ยบเขาก็ช่วยทำกายภาพก็เกือบจะเดินได้แล้วอ่ะไวมากคือเขาเป็นผู้ดูแลที่ใส่ใจคนไข้ดีช่วยแบ่งเบาได้เกือบ 100% นะครับ
4: เมืองท่าโขงเราเนี่ยเรามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ขนาดนั้นประมาณ200คนซึ่งเดิมเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ1คนดูแล10คนแต่ในช่วงปีนี้โชคดีที่เรามีงบกระตุ้นเศรษฐกิจของสปสช.ซึ่งได้รับจากงบประมาณเนี่ยเราก็อบรมเพิ่มครบ70ชั่วโมงหมดแล้วจนตอนนี้เรามีอาสาสมัครบริวารท้องถิ่นรวมถึงแคร์กิฟเวอร์เพิ่มอีก23คนตอนนี้เรามี43คนจนปัจจุบันเนี่ยกระจายอยู่ 4-5 คนหรือ6คนก็แล้วแต่อยู่ที่ระยะใกล้ๆ
5: มีการเชิญชวนจากเทศบาลเมืองท่าโขงค่ะเขาได้ชวนกันมาว่าอยากจะทำไหมก็อยากจะทำอบรมอะไรหลายๆอย่างค่ะที่แบบว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยทำมี CPR มีวัดความดันมีการช่วยเหลือออกกำลังกายกายภาพช่วยการแบบเปลี่ยนแพมเพิร์ดอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ให้อาหารทางสายบางทีผู้ป่วยบางคนเขาอยู่บ้านเขาไม่มีคนคุยอย่างน้อยๆเราไปนั่งคุยให้กำลังใจเขามั่งเขาเครียดไปหมดพอเราได้คุยแล้วเขาสบายใจอีกวันหนึ่งเราไปอาทิตย์นี้เรากลับกลายเป็นเพื่อนกันละพี่ก็มีความภูมิใจว่าพี่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนคล้ายๆเราได้เป็นเหมือนผู้ช่วยพยาบาลเล็กๆที่เข้ามาช่วยดูแลคนในชุมชน
6: หลังจากที่ CG เข้ามาดูแลเนี่ยพอมามีคนอื่นเข้ามาดูแลเนี่ยแกเหมือนแกอารมณ์ดีครับแกจะยิ้มแกมีปฏิสัมพันธ์กว่าเดิมขึ้นมาอีกเยอะเลยครับพอมีทีมงานอย่างนี้เข้ามาช่วยแล้วก็ใจชื้นขึ้นมาอีกนิดนึงว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะที่จะดูแลแกครับ
4: สิ่งนี้ดีนะครับว่าเราใช้เงินงบประมาณไม่เยอะแต่ว่าสิ่งที่จะได้รับการตอบรับขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเราเนี่ยที่เจ็บป่วยหรือว่าติดเตียงผู้ที่มีสภาวะที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นเนี่ยได้รับประโยชน์เรื่องนี้มากตอนนี้ก็จะเป็นว่าผู้ป่วยติดเตียงจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นญาติพี่น้องก็จะมองภาพของท้องถิ่นคือเทศบาลเมืองท่าโขงดีมากก็บอกว่าหมอเทพดูแลดีมากจัดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเราเนี่ยมีนอกจากสุขภาพกายดีแล้วนะครับสุขภาพทางด้านจิตใจก็ดีตามมาด้วยอันนี้คือแนวคิดที่เราคิดว่าเฮ้ยเราต้องดูแลคนของเราท่าโขงให้มีความสุขนะครับ
7: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวตอนคาเฟ่ชุมชนสู่ตลาดผักของหมู่บ้านคุณผู้ฟังครับท่องยามูคาเฟ่เป็นคาเฟ่เล็กๆในชุมชนบ้านทุ่งยามูตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับที่นี่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศดีๆน่ารักสบายๆแต่ยังมีไอเดียที่เปลี่ยนพื้นที่หน้าร้านให้กลายเป็นร้านผักชุมชน ให้ชาวบ้านนำผลผลิตมาวางขายจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครครับคำว่าท่องยามูมาจากการออกเสียงในภาษาใต้จากทุ่งเป็นท่องส่วนยามูหรืออ่านว่ายาหมูเป็นภาษามลายูเป็นชื่อเรียกลูกชมพู่เล็กๆสีแดงจุดเริ่มต้นมาจากคุณโก้อัศพงษ์วงกระจ่างที่ชอบทั้งกาแฟการตกแต่งและวิถีชีวิตชุมชนโก้เริ่มจากการเปิดร้านเล็กๆหลังเลิกงานจากท้ายกระบะของพ่อจากนั้นค่อยๆขยับขยายมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคาเฟ่อย่างที่เห็นในปัจจุบันด้วยแนวคิดที่ง่ายๆว่าคนในชุมชนอยู่ได้ธุรกิจก็อยู่ได้ต้องพึ่งพากันจากคนที่ชอบปลูกผักอยู่แล้วโก้จึงลองเอาผักที่ปลูกมาวางหน้าร้านก่อนจะชวนชาวบ้านให้นำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคมาฝากขายโดยตั้งราคากันเองขายได้เท่าไหร่ก็รับไปเต็มๆโดยเขาจะทำหน้าที่จดเอาไว้ป้าคนนี้เอากล้วยมา4หวีป้าคนนี้เอามะละกอมา4ลูกเราก็จดไว้พอตอนเย็นขายได้เราก็มาเอาเงินกลับไปไม่น่าเชื่อว่าไอเดียดังกล่าวของคุณโก้จะช่วยให้ผักของชาวบ้านขายดีขึ้นเรียกว่าขายหมดทุกวันเมื่อเทียบกับแต่ก่อนที่วางขายกันเองที่หน้าบ้านแต่เหตุที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากโก้ไม่ได้ให้ชาวบ้านเอาผักมาวางขายเฉยๆแต่เขายังช่วยออกแบบตกแต่งร้านให้สวยงามเอาตะกร้ามาวางเรียงกันจากใส่ถุงหิ้วธรรมดาขายก็นำมามัดจัดแต่งให้ดูน่าซื้อสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นทำให้เวลามีลูกค้าผ่านมาทั้งจากข้างนอกชุมชนและภายในชุมชนเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าร้านกาแฟอยู่แล้วก็ได้มาอุดหนุนผักปลอดสารดีๆในราคาที่ย่อมเยากลับไปรับประทานด้วยโดยเฉลี่ยวันหนึ่งหากมีผลผลิตมากพอจะมีชาวบ้านนำผักมาฝากวางหลายสิบครัวเรือนสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ต่ำกว่าหลักพันบาท
8: ปกติผมเป็นลูกหลานชาวเกษตรอยู่แล้วเพราะที่บ้านก็ทำเกษตรปลูกผักแล้วก็ผมก็เอามาตั้งวางขายก่อนแรกๆวางขายอาจจะไม่ได้มีมากคือเราไม่ได้เน้นปลูกขายเท่าไหร่เน้นว่าเหลือจากที่เราปลูกกินนะครับแล้วก็เอามาวางตั้งหน้าร้านของผมก็ไม่ได้ปลูกเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงเราได้ช่วยชาวบ้านในชุมชนด้วยครับเป็นคือเหมือนหน้าร้านอ่ะเป็นตลาดให้กับชุมชนเลยครับทุ่งยามูเป็นเสน่ห์ของชุมชนอยู่แล้วคือเป็นเสน่ห์ในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงแล้วก็เป็นเกษตรสมัยใหม่ที่รู้จักแบบเอามาว่าตอนยุคสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาทำการตลาดให้มันดูทันสมัยขึ้นแต่เราก็ยังรักษาวิถีชุมชนเหมือนเดิม
7: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากคาเฟ่เล็กๆจะกลายเป็นพื้นที่ที่เชื่อมทั้งคนธุรกิจและชุมชนเข้าไว้ด้วยกันสมกับความตั้งใจดีตั้งแต่แรกของคุณโก้ที่อยากให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ของชุมชนอย่างแท้จริงทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่ว่าจะมานั่งเล่นนั่งกินข้าวขายผักไปด้วยกันบางทีสิ่งที่ทำให้ธุรกิจอยู่ได้นานอาจไม่ใช่แค่การขายของเพียงอย่างเดียวแต่คือทำให้ทุกคนหรือคนในชุมชนรอบตัวอยู่ได้ไปพร้อมกัน

0: ารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์ตอนกลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาจังหวัดยะลาเส้นได้แห่งภูมิปัญญาสู่พลังเศรษฐกิจของชุมชนคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนในตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกำลังได้รับการยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนนั่นคืองานปักผ้าของกลุ่มสตรีบ้านลำพญางานหัตถกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมความประณีตและเรื่องราวของคนในพื้นที่ผ่านลวดลายบนผืนผ้าในทุกๆเช้าคุณจินตนาเจ็บพงครูผู้สอนกลุ่มศิลปาชีพบ้านทำเนียบตำบลลำพญาจังหวัดยะลาได้รวมตัวกลุ่มสตรีกันอย่างอบอุ่นนั่งล้อมวงปักผ้าด้วยฝีมือที่ละเอียดอ่อนเข็มและได้ถูกถักทอเป็นลวดลายดอกไม้และลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นงานฝีมือเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแต่ยังเป็นตัวแทนของเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวลำพญาคุณจินตนาเจ็บพงเล่าให้ฟังว่าการปักผ้าต้องใช้สมาธิเคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์และเป็นภาพวิวดูแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตา
1: การปักผ้ามันต้องใช้สมาธิพี่เคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์นี่ก็เป็นภาพวิวก็เป็นภาพวิวเป็นภาพที่แบบพอเห็นปั๊บก็คือพี่เอาเลยมันดูแล้วมันรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตายากตรงที่ต้องมีความพยายามเหมือนต้นไผ่เนี่ยเหมือนของพี่ต้นไผ่ใช่ไหมทำยังไงให้มันซอฟให้มันดูแล้วคือสีมันเข้ากันเราต้องเล่นสีว่าเขียวมีเขียวอ่อนเขียวแก่แล้วก็มาไล่ขาวคือไล่มาเป็นเหมือนของจริงเลย
0: เมื่อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ได้รับการผลักดันไปในระดับประเทศงานหัตถกรรมพื้นบ้านจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเพราะซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงการใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังในการสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับประเทศในวันนี้กลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มอาชีพเล็กๆอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านงานฝีมือบนผืนผ้าเส้นได้ที่ถูกปักทีละเส้นจึงไม่เพียงงานศิลป์แต่คือเรื่องราวของชุมชนความพยายามของผู้คนและความหวังในการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนลำพญาจากผืนผ้าเล็กๆในหมู่บ้านชายแดนใต้วันนี้กำลังกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนยะลาสู่สายตาของคนทั้งประเทศ

0: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอนล็อจิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองหากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทหรืออาการทางจิตอื่นๆคุณหมอยังได้อธิบายพร้อมย้ำว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยาแต่ต้องบำบัดทั้งภาวะเสพติดและโรคจิตเวชควบคู่กัน
1: คือตัวยาเสพติดค่อนข้างมีผลยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่ออาการทางจิตที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยยาบ้านี่เป็นยาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตในลักษณะจิตเภทก็คือหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงก้าวร้าวอย่างนี้น่าจะมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดที่มีในบ้านเรานะครับอัตราการเกิดอาการในลักษณะจิตเภทเนี่ยก็มีข้อมูลว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้านะครับถ้าลองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยกัญชาก็จะแนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวชคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปอีกเห็นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวชค่อนข้างสูง
0: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
1: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเจอว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเองมันก็จะเป็นปัจจัยนึงที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืนชุมชนเหล่านั้นก็ช่วยป้องกันยาเสพติดได้อันนี้ในแง่การป้องกัน
0: ถึงวันนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต้องมาร่วมบูรณาการกันกับผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สำคัญต้องลดการตีตราที่มักทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรักษาเพราะการรักษาคือโอกาสครั้งใหม่และความเข้าใจคือยาที่สำคัญไม่แพ้ยาเม็ดใดในโลก
2: Peminat dah yang mana kita sudah dengar berita hal-hal apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu. Dan juga masa sudah terakhir yang mana hari ini tu Bu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat. Itu kata-kata hikmat hari ini tu iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, iaitu kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmat hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
3: Dengar berita polisi kerajaan.
4: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
5: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
6: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
7: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
8: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Je.

0: Sawas Jala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: 9 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง
7: ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนณบริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองและบริเวณวัดอำนาจอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569เพื่อบำเพ็ญศาสนกิจเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
6: พุทธศาสนิกชนชาวยะลาร่วมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคล
8: บรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อร่วมกันรำลึกถึงวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาอนุรักษ์และสืบทอดวิถีพุทธวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกันทำความดีละเว้นความชั่วตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในเทศกาลวันเข้าพรรษาทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดยะลาได้บูรณาการร่วมกับวัดศูนย์กลางของจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีกิจกรรมสำคัญทั้งการทำบุญตักบาตรและการเวียนเทียนเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปอำรันแมหะสวทยลารายงาน
6: ปิดท้ายที่กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะกว่า400คนปลอดภัยดีแต่ได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาเป็นการชั่วคราวจากเหตุแผ่นดินไหว
9: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: Mokci, Mokci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอนล็อจิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองหากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทหรืออาการทางจิตอื่นๆคุณหมอยังได้อธิบายพร้อมย้ำว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยาแต่ต้องบำบัดทั้งภาวะเสพติดและโรคจิตเวชควบคู่กัน
1: คือตัวยาเสพติดค่อนข้างมีผลยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่ออาการทางจิตที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตในลักษณะจิตเภทก็คือหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงก้าวร้าวอย่างนี้น่าจะมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดที่มีในบ้านเรานะครับอัตราการเกิดอาการในลักษณะจิตเภทเนี่ยก็มีข้อมูลว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้าครับถ้าลองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะกัญชาก็จะแนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวทคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปอีกเห็นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวทค่อนข้างสูง
0: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
1: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเจอว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืนชุมชนเหล่านั้นก็ช่วยป้องกันยาเสพติดได้อันนี้ในแง่การป้องกัน
0: ถึงวันนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต้องมาร่วมบูรณาการกันกับผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สำคัญต้องลดการตีตราที่มักทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรักษาเพราะการรักษาคือโอกาสครั้งใหม่และความเข้าใจคือยาที่สำคัญไม่แพ้ยาเม็ดใดในโลก

0: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์ตอนกลุ่มปากผ้าบ้านลำพญาจังหวัดยะลาเส้นได้แห่งภูมิปัญญาสู่พลังเศรษฐกิจของชุมชนคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนในตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกำลังได้รับการยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนนั่นคืองานปักผ้าของกลุ่มสตรีบ้านลำพญางานหัตถกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมความประณีตและเรื่องราวของคนในพื้นที่ผ่านลวดลายบนผืนผ้าในทุกๆเช้าคุณจินตนาเจ็บพงครูผู้สอนกลุ่มศิลปาชีพบ้านทำเนียบตำบลลำพญาจังหวัดยะลาได้รวมตัวกลุ่มสตรีกันอย่างอบอุ่นนั่งล้อมวงปักผ้าด้วยฝีมือที่ละเอียดอ่อนเข็มและได้ถูกถักทอเป็นลวดลายดอกไม้และลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นงานฝีมือเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแต่ยังเป็นตัวแทนของเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวลำพญาคุณจินตนาเจ็บพงเล่าให้ฟังว่าการปักผ้าต้องใช้สมาธิเคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์และเป็นภาพวิวดูแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตา
1: การปักผ้ามันต้องใช้สมาธิพี่เคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์นี่ก็เป็นภาพวิวก็เป็นภาพวิวเป็นภาพที่แบบพอเห็นปั๊บก็คือพี่เอาเลยมันดูแล้วมันรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตายากตรงที่ต้องมีความพยายามเหมือนต้นไผ่เนี่ยเหมือนของพี่ต้นไผ่ใช่ไหมทำยังไงให้มันซอฟให้มันดูแล้วคือสีมันเข้ากันเราต้องเล่นสีว่าเขียวมีเขียวอ่อนเขียวแก่แล้วก็มาไล่ขาวคือไล่มาเป็นเหมือนของจริงเลย
0: เมื่อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ได้รับการผลักดันไปในระดับประเทศงานหัตถกรรมพื้นบ้านจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเพราะซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงการใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังในการสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับประเทศในวันนี้กลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มอาชีพเล็กๆอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านงานฝีมือบนผืนผ้าเส้นได้ที่ถูกปักทีละเส้นจึงไม่เพียงงานศิลป์แต่คือเรื่องราวของชุมชนความพยายามของผู้คนและความหวังในการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนลำพญาจากผืนผ้าเล็กๆในหมู่บ้านชายแดนใต้วันนี้กำลังกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนยะลาสู่สายตาของคนทั้งประเทศ

0: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวตอนคาเฟ่ชุมชนสู่ตลาดผักของหมู่บ้านคุณผู้ฟังครับท่องยามูคาเฟ่เป็นคาเฟ่เล็กๆในชุมชนบ้านทุ่งยามูตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับที่นี่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศดีๆน่ารักสบายๆแต่ยังมีไอเดียที่เปลี่ยนพื้นที่หน้าร้านให้กลายเป็นร้านผักชุมชนให้ชาวบ้านนำผลผลิตมาวางขายจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครครับคำว่าท่องยามูมาจากการออกเสียงในภาษาใต้จากทุ่งเป็นท่องส่วนยามูหรืออ่านว่ายาหมูเป็นภาษามลายูเป็นชื่อเรียกลูกชมพู่เล็กๆสีแดงจุดเริ่มต้นมาจากคุณโก้อัศพงษ์วงกระจ่างที่ชอบทั้งกาแฟการตกแต่งและวิถีชีวิตชุมชนโก้เริ่มจากการเปิดร้านเล็กๆหลังเลิกงานจากท้ายกระบะของพ่อจากนั้นค่อยๆขยับขยายมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคาเฟ่อย่างที่เห็นในปัจจุบันด้วยแนวคิดที่ง่ายๆว่าคนในชุมชนอยู่ได้ธุรกิจก็อยู่ได้ต้องพึ่งพากันจากคนที่ชอบปลูกผักอยู่แล้วก็จึงลองเอาผักที่ปลูกมาวางหน้าร้านก่อนจะชวนชาวบ้านให้นำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคมาฝากขายโดยตั้งราคากันเองขายได้เท่าไหร่ก็รับไปเต็มๆโดยเขาจะทำหน้าที่จดเอาไว้ป้าคนนี้เอากล้วยมา4หวีป้าคนนี้เอามะละกอมา4ลูกเราก็จดไว้พอตอนเย็นขายได้เราก็มาเอาเงินกลับไปไม่น่าเชื่อว่าไอเดียดังกล่าวของคุณโก้จะช่วยให้ผักของชาวบ้านขายดีขึ้นเรียกว่าขายหมดทุกวันเมื่อเทียบกับแต่ก่อนที่วางขายกันเองที่หน้าบ้านแต่เหตุที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากโก้ไม่ได้ให้ชาวบ้านเอาผักมาวางขายเฉยๆแต่เขายังช่วยออกแบบตกแต่งร้านให้สวยงามเอาตะกร้ามาวางเรียงกันจากใส่ถุงหิ้วธรรมดาขายก็นำมามัดจัดแต่งให้ดูน่าซื้อสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นทำให้เวลามีลูกค้าผ่านมาทั้งจากข้างนอกชุมชนและภายในชุมชนเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าร้านกาแฟอยู่แล้วก็ได้มาอุดหนุนผักปลอดสารดีๆในราคาที่ย่อมเยากลับไปรับประทานด้วยโดยเฉลี่ยวันหนึ่งหากมีผลผลิตมากพอจะมีชาวบ้านนำผักมาฝากวางหลายสิบครัวเรือนสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ต่ำกว่าหลักพันบาท
1: ปกติผมเป็นลูกหลานชาวเกษตรอยู่แล้วเพราะที่บ้านก็ทำเกษตรปลูกผักแล้วก็ผมก็เอามาตั้งวางขายก่อนแรกๆวางขายอาจจะไม่ได้มีมากคือเราไม่ได้เน้นปลูกขายเท่าไหร่เน้นว่าเหลือจากที่เราปลูกกินนะครับแล้วก็เอามาวางตั้งหน้าร้านของผมก็ไม่ได้ปลูกเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงเราได้ช่วยชาวบ้านในชุมชนด้วยครับเป็นคือเหมือนหน้าร้านเป็นตลาดให้กับชุมชนเลยครับทุ่งยามูเป็นเสน่ห์ของชุมชนอยู่แล้วคือเป็นเสน่ห์ในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงแล้วก็เป็นเกษตรสมัยใหม่ที่รู้จักแบบเอามาว่าตอนยุคสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาทำการตลาดให้มันดูทันสมัยขึ้นแต่เราก็ยังรักษาวิถีชุมชนเหมือนเดิม
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากคาเฟ่เล็กๆจะกลายเป็นพื้นที่ที่เชื่อมทั้งคนธุรกิจและชุมชนเข้าไว้ด้วยกันสมกับความตั้งใจดีตั้งแต่แรกของคุณโก้ที่อยากให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ของชุมชนอย่างแท้จริงทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่ว่าจะมานั่งเล่นนั่งกินข้าวขายผักไปด้วยกันบางทีสิ่งที่ทำให้ธุรกิจอยู่ได้นานอาจไม่ใช่แค่การขายของเพียงอย่างเดียวแต่คือทำให้ทุกคนหรือคนในชุมชนรอบตัวอยู่ได้ไปพร้อมกัน

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepate 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Sawatha Jala Radio untuk anda.
5: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
7: จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาค10นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเทียนพรรษานำไปเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลในพิธีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
14: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณจำนวนกว่า47ต้น และขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งการจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างจากหลายจังหวัดโดยเน้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามีการจัดทำต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ของการจัดงานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โดยจะมีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเป็นวันสุดท้ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
9: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตปนะมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
15: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมณฑลทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีลทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
9: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makci, Makci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

ยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียนและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง

0: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
1: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ
0: ดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
1: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริงๆ
1: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
0: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: เช็ครถยังอ่ะ
1: เช็คอะไรเยอะแยะ
2: แล้วเช็คทางยัง
1: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละ
2: ไ
0: ปเฮ้ยรถเป็นไรอ่ะจอดเด็กไม่อยู่อ่ะ
3: เช็คเหอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกทีนะ
0: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
2: เดี๋ยวเช็คเลย
4: ติดแล้วเต็ม
3: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก

คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ

0: กำนันช่วยด้วยฉันถูกเขาฟ้องร้องไม่รู้จะทำยังไงดี
1: ไม่ต้องกังวลไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเขาให้คำปรึกษากฎหมายช่วยเหลือทั้งค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าใช้จ่ายอื่นๆช่วยได้แน่นอน
0: ค่อยสบายใจหน่อยฉันจะรีบไปนะลุงกำนัน
2: ยุติธรรมช่วยได้ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้บ้านท่านหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ณประเทศอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ณประเทศอินโดนีเซียมุ่งยกระดับความร่วมมือภูมิภาคสู่นวัตกรรมความปลอดภัยยั่งยืน
8: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้ณเมืองบันดุงสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนแผนงาน ADMER Work Program 2026ถึง2030ในฐานะประธานร่วมคณะทำงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบร่วมกับสปป.ลาวและฟิลิปปินส์รวมถึงได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการคุ้มครองความเสมอภาคระหว่างเพศและการมีส่วนร่วมตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการอาเซียนพรามและอาเซียนเรสนอกจากนี้ยังยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนแผนงานอาเซียน Emergency Logistics Roadmap 2026ถึง2030ผ่านการดำเนินงานของคลังสินค้าส่งกำลังบำรุงภัยพิบัติณจังหวัดชัยนาทเพื่อยกระดับระบบโลจิสติกด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีด้านการจัดการภัยพิบัติปี2569ถึง2573ซึ่งเตรียมเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ในเดือนตุลาคมนี้ชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่อินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญนายอากุสฮารีมูติยูโดโยโน รัฐมนตรีประสานงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภูมิภาคของอินโดนีเซียเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงของภัยแล้งและไฟป่าจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นพร้อมกับฤดูแล้งนายยูโดโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดับจุดความร้อนและรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและทะเลสาบเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งพร้อมเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียทั้งนี้อินโดนีเซียกำหนดให้6จังหวัดได้แก่จังหวัดรีเยาจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันกลางและกาลิมันตันใต้เป็นพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนสำหรับดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมตักบาตรเพ็ญพุธสะพานสารานวิถีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างเนืองแน่นเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและเสริมสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
9: บรรยากาศการจัดงานประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธหรือตักบาตรพระอุปคุฎเที่ยงคืนที่สะพานสารานวิถีและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเป็นไปอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีเนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนืองแน่นโดยมีการสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรมเทศนาการเชิดพญานาคและพิธีลั่นกลองชัยถวายบูชาหลวงปู่พระอุปคุฎเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา 00:01 นของวันนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน40รูปได้ออกรับบิณฑบาตจากกลางสะพานสารานวิถีโดยมีขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญอัญเชิญเสลี่ยงประดิษฐานพระอุปคุฎให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: Dengar berita polisi kerajaan.
12: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
13: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
14: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
15: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
16: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: ถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

ดวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

ถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: ให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายด้านกระทรวงการต่างประเทศรายงานคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกว่า400คนปลอดภัยดีการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026คู่ผสม2ทีมจากไทยผ่านเข้าสู่รอบ2สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มการประกาศพระพุทธศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า 2. งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงพ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสารณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนานประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร
1: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่เดินทางมาทำบุญพร้อมเปิดให้ถวายต้นเทียนพระอาบน้ำฝนและร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดกลางวันพร้อมร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาในการอุปสมบทคาถาโดยพระมงคลสุตาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามโดยนายพดุงเกียรติสุขลิขิตประชาชนจากย่านอโศกกรุงเทพมหานครเล่าว่ามาทำบุญที่วัดสุทัศน์ในเกือบทุกวันพระซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันพระใหญ่จึงถือโอกาสมาใส่บาตรพระสงฆ์ในพระวิหารหลวงในช่วงเช้าวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล
2: ใส่บาตรทุกวันพระทุกวันพระก็จะมีใส่บาตรทั้งหมดถ้าว่างก็มีเวียนเทียนทุกวันพระ
1: ด้านนางสาวอุไรวรรณเพชรวิเชียนจากเขตบางนากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามาทำบุญที่วัดสุทัศน์เป็นประจำด้วยความศรัทธาขอพรให้สุขภาพแข็งแรงเพราะมองว่าถึงแม้ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจะเป็นโอกาสที่ดีที่หลายๆคนจะได้เริ่มต้นตั้งใจทำสิ่งใหม่ๆแต่การเริ่มต้นใหม่สามารถเริ่มต้นได้ในทุกวัน
3: ส่วนใหญ่จะขอพรเรื่องให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเมตตาค่ะส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นวัดภูเขาทองค่ะวันนี้เราก็จะไปสารหลักเมือง
1: สำหรับในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารยังมีกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาและพิธีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและจะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระวิหารหลวงเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในเวลา 20:00 นทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกล้าไม้มาแจกให้ประชาชนได้นำไปใช้ในการเวียนเทียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเวียนเทียนด้วยต้นไม้เพื่อลดการก่อมลพิษทางอากาศลดขยะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวชาวนันมาลีรายงาน
0: และในส่วนภูมิภาคหลายจังหวัดจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเริ่มที่จังหวัดนครพนมพุทธศาสนิกชนพร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
4: ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางอุไรรัตน์น้อยสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทางศาสนาณวัดสว่างสุวรรณารามอำเภอเมืองนครพนมโดยมีพระราชสิริวัฒน์เจ้าคณะจังหวัดนครพนมพร้อมพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ก่อนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์และสามเณรโดยกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนพลังศรัทธาของชาวนครพนมในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปคัทธรยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
5: ที่บริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณจำนวนกว่า47ต้นและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งการจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างจากหลายจังหวัดโดยเน้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามีการจัดทำต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ของการจัดงานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โดยจะมีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเป็นวันสุดท้ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศร่วมตักบาตรเพ็ญพุธอย่างเนืองแน่นบริเวณสะพานสารานวิถีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สืบสานประเพณีที่ดีงามและเสริมสร้างสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
6: บรรยากาศการจัดงานประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธหรือตักบาตรพระอุปคุตเที่ยงคืนที่สะพานสารานวิถีและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเป็นไปอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีเนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนืองแน่นโดยมีการสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรมเทศนาการเชิดพญานาคและพิธีลั่นกลองชัยถวายบูชาหลวงปู่พระอุปคุตเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมและชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา 00:01 นของวันนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน40รูปได้ออกรับบิณฑบาตจากรางสะพานสารานวิถีโดยมีขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญอัญเชิญเสลี่ยงประดิษฐานพระอุปคุตให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีวิหารพระอุปคุตตั้งอยู่ริมทะเลและมีการประกอบพิธีตักบาตรริมทะเลเสมือนการรับองค์พระอุปคุตขึ้นจากสะดือทะเลตามความเชื่อโบราณธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีลทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุมเข้มร้านจำหน่ายสังฆทานสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาน
8: างสาวสุดาประดิษฐ์คล้ายนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาจำหน่ายสินค้าตามแผนรักษาความเป็นธรรมทางการค้าในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอาทิสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมณร้านสังฆทานและห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองโดยจากการตรวจสอบพบว่าการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการฉบับที่73พ.ศ.2569เรื่องการแสดงราคาสินค้าและบริการและเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: และเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
9: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2569ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศ ศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันภาษาไทยเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่
10: ในสภาวะการปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้อง
9: ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่มาริชโยรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครตลอดช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเข้าร่วมงานเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนรวมถึงอาหารจากร้านดังทั่วกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนางสาวทาริมาพลอยพานิชอายุ71ปีกล่าวว่าตั้งใจมาร่วมงานเนื่องจากสนใจโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาคูคลองและสายน้ำในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์หลังเห็นการเปลี่ยนแปลงของคลองในกรุงเทพที่มีความสะอาดและดีขึ้นจึงอยากมาสัมผัสพื้นที่จริงพร้อมร่วมกิจกรรมภายในงานและชมวิถีชีวิตริมคลอง
12: ที่ผ่านมาก็คือสังเกตว่าคลองในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างสะอาดขึ้นแล้วก็คิดว่าทำไมถึงได้สะอาดตอนหลังเพิ่งมาทราบว่าเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10เกี่ยวกับเรื่องน้ำในเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยวันนี้ก็เลยต้องแบบตั้งใจจะมาเห็นด้วยตา
11: ขณะที่นางสาวนฤตยาจันประดับฟ้าอายุ76ปีกล่าวว่าทราบการจัดงานจากการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และเพื่อนแนะนำจึงเดินทางมาร่วมงานเพราะสนใจในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงาน
13: จุดประสงค์พี่เนี่ยเพราะว่าพี่ชอบในหลวงในหลวงท่านทำอะไรก็ดีหมดแล้วก็มาทำมาดูเช่นสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวบ้านอาหารการกินอย่างเงี้ยพี่ก็ไปดูแล้ววันนี้ในหลวงท่านเสด็จด้วยถ้ามีโอกาสก็ไปเฝ้าต้อนรับมีกิจกรรมให้ร่วมก็ร่วมหมดอะไม่ว่าทำอะไรเพ้นพงเพ้นผ้าแจกอะไรทำได้หมดอะ
11: สำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีการจัดกิจกรรมใน5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการคลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยแต่ละพื้นที่จะจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งงานศิลปะงานคราฟต์ของดีจาก50เขตการแสดงทางวัฒนธรรมอาหารขึ้นชื่อจากย่านต่างๆและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตริมสายน้ำโดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีกุริมปรัชโสภาภาครายงาน
14: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนคารามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย13รายนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น13รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย8คนและยังเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดเหตุระเบิดซึ่งคาดว่าอาจมีสาเหตุมาจากแก๊สรั่วส่งผลให้ชั้น2ของอาคารพังถล่มลงมาหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงราว1ชั่วโมงขณะที่สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่ายังไม่สามารถติดต่อพนักงานของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะราว 20-30 คนนอกจากนี้ยังมีเหตุปล่องควันโรงงานกระดาษนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีพังถล่มส่งผลให้มีผู้สูญหาย7รายและบาดเจ็บสาหัส4รายกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกว่า400คนปลอดภัยดีโดยได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจากเหตุแผ่นดินไหว
15: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าเจรจาความตกลงกับสหรัฐจากการประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยรอบใหม่พร้อมวางสีแนวทางรับมือผลกระทบผู้ส่งออกไทยนางสาวกิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีมาตรา301

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการตรวจสอบแทนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570และโทรศัพท์หมายเลข02574376รัฐบาลชี้แจงการชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองกลางไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการย้ำว่าไม่กระทบสิทธินายจ้างและผู้ประกันตนพร้อมเตรียมอุทธรณ์คำสั่งเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ประกันตน
2: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทั้งนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิเลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทางกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วย้ำว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานจะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนฤทธิ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตาม GPF Investment Outlook รู้ทันทุกสถานการณ์ลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบข.ในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบข.ซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talk สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ กองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรักเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังกองกำลังดังกล่าวส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพของสหรัฐและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียมากกว่า20ครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่ากองทัพสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้ทางทหารเพิ่มเติมหากยังเกิดเหตุโจมตีอีกด้านกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียยืนยันการเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้โดยมุ่งโจมตีกองกำลังติดอาวุธในอิรักซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุโจมตีโรงงานน้ำมันของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการออสเตรเลียสงสัยพบการระบาดของเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ H5 ภายในประเทศเป็นครั้งแรกหลังพบนกท้องถิ่นต้องสงสัยติดเชื้อ4ตัวบนเกาะแคนการูซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในรัฐเซาท์ออสเตรเลียโดยการตรวจพบครั้งนี้อาจเป็นหลักฐานแรกว่าเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ H5 เริ่มระบาดในสัตว์ปีกท้องถิ่นของออสเตรเลียแล้วศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติของออสเตรเลียยืนยันว่าก่อนหน้านี้พบเชื้อไข้หวัดนกในนกทะเลแล้ว27ตัวซึ่งสร้างความกังวลว่าการระบาดของโรคดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียพันธุ์สัตว์ป่าของท้องถิ่นหลายชนิดของออสเตรเลียทั้งนี้ทวีปออสเตรเลียเคยเป็นทวีปเดียวของโลกที่ยังไม่เคยพบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ F5 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการระบาดรุนแรงในสัตว์ปีกหลายประเทศทั่วโลกนายโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียอาจทบทวนการอนุญาตให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ดำเนินงานในประเทศหากไม่ยอมร่วมมือกับทางการมาเลเซียในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลี้ภัยอย่างเข้มงวดพร้อมระบุว่าการดำเนินงานของ UNHCR ทำให้มีผู้ลี้ภัยเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเซียมากขึ้นซึ่งสร้างภาระให้แก่ประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการที่มาเลเซียควบคุมตัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากว่า100คนซึ่งรวมตัวอยู่หน้าอาคารสำนักงาน UNHCR ในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อขอความช่วยเหลือภายหลังถูกขับไล่ออกจากที่พักในรัฐปีนังปัจจุบันมาเลเซียมีชาวโรฮิงญาที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR ราว 126,000 คนแม้ว่าประเทศมาเลเซียไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติก็ตามต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบแรกประเภทคู่ผสมรุธนภัทรอูบทองจับคู่กับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตมืออันดับ21ของโลกประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฉินซี่ยี่กับเฟรนเชสกาคอเบตจากสหรัฐอเมริกาไป2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฉินตังเจียกับคาริซาซานจากเจ้าถิ่นอีกหนึ่งคู่ผสมไทยสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์ตบเอาชนะทรุปลาวัตกับมานิชาเคจากอินเดียไป2-0เกม21-13และ21-17คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ2ไปเจองานหนักดวลกับเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ16ของโลกจากสหรัฐอเมริกาการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบ16คนประเภทชายเดี่ยวปรัฐกรภาชีรัตเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหวดเอาชนะยัดเนตราดโควาจากฮ่องกงไป2-1เซต4-6 6-1และ6-3ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบกับอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศจากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนจันทรารัตน์ธารานิสรนักหวดไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเลลิลอยว่องจากฮ่องกงได้2เซตรวด6-2และ6-3จันทรารัตน์ลอยลำเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ1ของรายการการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบไวการ์ด F1 เทพชายาอุ่นหนูออกคิวได้อย่างเฉียบคมกวาดชัย4เฟรมลวดเอาชนะบอยเซนจูรี่สุภโชคก่อเสริมสุขไป4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟี่ลีนักสอยคิวชาวอังกฤษ โดยมีกำหนดลงแข่งขันในวันนี้เวลา 15:00 นการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบรองชนะเลิศแชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับเอาชนะคริปโตคลอบบ้าเชียงรายไป88-70ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ TGE บาสเกตบอลคลับที่เอาชนะชูตอิดดราก้อนมาได้97-92ทั้งนี้ศึกบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบชิงชนะเลิศคู่ระหว่างไฮเทคบาสเกตบอลคลับพบกับ TGE บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพเวลา 16:00 นศึก FIM Moto Junior GP 2026 Class Moto 3 Junior World Championship สนามที่4รายการมันยีกูราวหน้าเซอร์กิตเดอเนเวร์มันยีกูประเทศฝรั่งเศสเกียรติศักดิ์สิงหพงษ์นักบิดหนุ่มไทยยังคงทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจหลังบิดเข้าเส้นชัยติดกลุ่มหน้าคว้าอันดับ8พร้อมเก็บแต้มสะสมเพิ่มอีก8คะแนนได้สำเร็จส่งผลให้หลังผ่านการแข่งขันไปแล้ว4สนามรวม6เรสเกียรติศักดิ์สามารถเก็บแต้มสะสมได้ครบทุกเรสที่ลงแข่งขันมีคะแนนรวม47คะแนนรั้งอันดับ9ของโลกจากยอดนักบิดดาวรุ่งทั้งหมด37คนเดินหน้าลุ้นติดอันดับตารางคะแนนสะสมประจำฤดูกาลอย่างต่อเนื่องสำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึก FIM Moto Junior GP 2026สนามถัดไปจะยกทัพไปดวลความเร็วกันต่อที่เซอร์กิตริคาโดตอโมประเทศสเปนระหว่างวันที่4-6กันยายนนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026เตรียมเปิดฉากนัดแรกในวันที่5สิงหาคมนี้หลังจากปิดฉากการแข่งขันในรุ่น18ปีประเภทกอโดยแชมป์ตกเป็นของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่เอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยไป2-0ในรอบชิงชนะเลิศนัดเปิดสนามคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีระหว่างสวนกุหลาบกับราชวินิตบางแก้วเวลา 10:00 นและคู่ที่2ซึ่งเป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการเป็นเกมกลุ่ม C โดย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอย่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าโคจรมาพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา 13:30 นในวันพุธที่5สิงหาคมที่สนามสุพัชลาไซส่วนที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6คู่แรกเป็นเกมกลุ่มดีส่วนป่าเขาชะอางพบโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเวลา 10:00 นและคู่ที่2เป็นเกมกลุ่ม C อบจ.ชัยนาทพบมัธยมตากสินระยองเวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook Daily News ข่าวกีฬา Daily News และเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดต่อไปโดยการฝึกซ้อมในวันนี้แบ่งเป็น2ช่วงคือการฝึกซ้อมเกี่ยวกับความเข้าใจกันและช่วงเข้าฟิตเนสพร้อมลงรายละเอียดแท็กติกที่จะใช้สำหรับเกมต่อไปพันษาเหมวิบูลย์กองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าคิดว่าทุกคนในทีมพร้อมสำหรับนัดถัดไปแล้วเพราะไม่มีใครบาดเจ็บและหลังเกมก็ได้ฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่สำหรับเกมนัดถัดไปสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือกองหน้าของมาเลเซียเนื่องจากเป็นทีมที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูงแต่เชื่อว่าการเล่นในบ้านที่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์จะช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมชาติไทยและสร้างแรงกดดันให้คู่ต่อสู้ได้ด้านบวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าสภาพร่างกายทุกคนพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆโดยตอนนี้โค้ชจะเน้นเรื่องสภาพร่างกายและแท็กติกซึ่งการเจอกับมาเลเซียต้องระวังการโต้กลับเพราะมีสไตล์เปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกได้รวดเร็วและทำได้ดีทั้งปีกและกองหน้าส่วนทีมชาติไทยตอนนี้ก็ทำงานร่วมกันได้ดีและจะพยายามทำให้ดีเหมือนในเกมกับทีมชาติลาวและไม่ประมาทคู่ต่อสู้เพราะถ้าทีมชาติไทยชนะได้อีก2นัดที่เหลือก็มีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มเกมนี้ต้องเก็บ3แต้มจากมาเลเซียให้ได้เท่านั้นทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดถัดไปไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกและพบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าอนุมัติการเปิดใช้ระบบช่วยตัดสินรูปแบบใหม่ VAR Lite อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งระบบ VAR Lite จะลดจำนวนกล้องบันทึกภาพลงเหลือเพียง4ตัวคือกล้องบริเวณเส้นครึ่งสนาม2ตัวและกล้องบริเวณเส้นเขตโทษทั้ง2ฝั่งอีกฝั่งละ1ตัวเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทำงานได้อย่างรวดเร็วและกระชับขึ้นและ VAR Lite จะเข้ามามีส่วนช่วยในกรณีการได้ประตูหรือยกเลิกประตูเหตุการณ์ในเขตโทษใบแดงตรงใบเหลืองที่2ที่ตัดสินผิดพลาดจากข้อเท็จจริงและการลงโทษผิดคนโดยระบบนี้จะไม่มีการตีเส้นวัดล้ำหน้าแบบมิลลิเมตรหากไม่สุ่มเสี่ยงหรือชัดเจนจริงๆรวมถึงจะไม่ก้าวก่ายกรณีเทคโนโลยีตรวจสอบเส้นประตูและเหตุการณ์ที่ไม่ชัดเจนจากมุมกล้องที่มีอยู่ทั้งนี้ระบบ VAR Lite จะถูกนำมาใช้ครั้งแรกในศึกนอร์วิลล่าคัมรีพรีเมียร์หรือลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศเวลส์ในฤดูกาล2026ถึง2027นี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปติแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวศุกร์สว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสดและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และฝนที่ตกสะสมซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตก หนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรเวลา14นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มู ูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการจำนวน76อัตราเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาผู้สนใจส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS ไปที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเลขที่60/38หมู่ที่9ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีรหัสไปรษณีย์20110โดยถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและวงเล็บมุม2ว่าสมัครงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์03819-0798ต่อ301กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค

0: กรกฎาคมของทุกปีเริ่มจัดงานเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2542จุดเริ่มต้นของวันภาษาไทยแห่งชาติมีที่มาจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงอภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยในการประชุมวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยรวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือการทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติในยุคที่เทคโนโลยีและการสื่อสารบนโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญภาษาไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการเกิดคำแสลงการตัดทอนคำให้สั้นลงจนขาดความหมายเดิมการเขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศอย่างไม่ถูกต้องหรือการละเลยการใช้คำควบกล้ำและการผ่านวรรณยุกต์แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของภาษาจะเป็นเรื่องธรรมชาติที่แสดงถึงความมีชีวิตของภาษาแต่การใช้คำที่ผิดความหมายและผิดกาลเทศะจนเกินขอบเขตอาจส่งผลให้คุณค่าและความงดงามของภาษาไทยลดน้อยลงไปท่านผู้ฟังครับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เราคนไทยทุกคนจึงควรภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์เพื่อให้ภาษาไทยดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจบบทความประจำวันเรื่อง29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกันขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสงบความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073 255 044 073 255 077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
1: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่าง
0: ๆดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
1: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริงๆ
1: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
0: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบเฟมความถี่92เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อมูลแอปพลิเคชันหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนัครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อมูลแอปพลิเคชันหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
6: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีสำคัญได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคส.ได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สคส.ย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคส.จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกวานพะเยาสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
7: นางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกในงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในวันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคม2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดติโลกอารามซึ่งเป็นวัดโบราณอายุกว่า500ปีกลางกว้านพะเยากิจกรรมนี้ประกอบด้วยการแสดงแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตระการตาพร้อมร่วมหลอมรวมจิตศรัทธานั่งเรือเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชากลางผืนน้ำกว้านพะเยา ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมอธิการควบคุมจำนวนผู้โดยสารการจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานและยกระดับประเพณีสำคัญของจังหวัดเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ศาลสหรัฐอเมริกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเยาวชนที่ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในรัฐจอร์เจียจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายศาลรัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการพักโทษแก่เยาวชนวัย16ปีผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมอาพาลาซีรัฐจอร์เจียเมื่อวันที่4กันยายน2567ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4รายเป็นครู2รายและนักเรียน2รายรวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9รายโดยผู้ก่อเหตุรับสารภาพในข้อกล่าวหารวม55กระทงซึ่งรวมถึงข้อหาฆาตกรรมพนักงานสอบสวนให้การต่อศาลว่าเยาวชนรายดังกล่าวชื่นชอบผู้ก่อการร้ายกราดยิงหลายคดีและเคยพูดคุยทางออนไลน์ว่าเขาต้องการมีชื่อเสียงจากการก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนขณะที่ครอบครัวผู้ก่อเหตุระบุว่าผู้ก่อเหตุเติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาและขาดการดูแลที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาชี้ว่าแม้จำเลยจะเผชิญปัญหาครอบครัวแต่ไม่อาจทำให้จำเลยพ้นจากความรับผิดในการก่อเหตุกราดยิงครั้งนี้ได้ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
10: Dengar berita polisi kerajaan.
11: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
12: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawoto Jala.
13: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24J.
14: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
15: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak Jeh. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Jeh.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วบวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วบวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
1: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betulSetiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา

พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: สวทยลา Radio Info Under
4: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบเฟมความถี่92เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาค15นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพ

0: เทพมหานครค่ะ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการต่างประเทศประสานติดตามเบาะแสฮารุนโซโล่หลังขาดการติดต่อในจอร์เจียนานกว่า2สัปดาห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังหลังขาดการติดต่อนานกว่า2สัปดาห
5: ์นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโล่เจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียร่วมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์นอกจากนี้ยังได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างใกล้ชิดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาสืบสานประเพณีแห่ผ้าพบทห่มผ้าพระธาตุพระมเจดีที่วัดภูผาพิมุกมีประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
6: นางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณวัดภูผาพิมุกอำเภอเมืองพัทลุงโอกาสนี้พระศรีธรรมประสาทเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฝ่ายธรรมยุทธในฐานะประธานสงฆ์ได้แสดงสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาและตั้งมั่นในการทำความดีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวคำถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนรวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนจตุปัจจัยไตรธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระธรรมวินัยและการปฏิบัติศาสนกิจตลอดช่วงเข้าพรรษาหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายไตรธรรมได้นำผู้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระบทขึ้นห่มพระธาตุธรรมเจดีย์และร่วมกันเวียนเทียนรอบพระธาตุธรรมเจดีย์ซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีและการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: จังหวัดเพชรบุรีจัดงานตลาดนัดคุณธรรมและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
0: ที่วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสมีพุทธศาสนิกชนและเด็กเข้าร่วมงานจำนวนมากภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาทิการประกวดแต่งกลอนสุดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ธรรมะและการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะนอกจากนี้ยังมีการออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายคุณธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบุรีอาทิงานปูนปั้นงานปั้นดินเผางานจักสานผลิตภัณฑ์จากใบตาลและอื่นๆอีกมากมายสุภาด้วงน้อยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
7: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: Dengar berita polisi kerajaan.
9: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
10: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
11: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
12: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
13: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
14: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชญากรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสถิติของสำนักงานหน่วยชาติคืออาชญากรรมออนไลน
1: ์ระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะ
2: มีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหน
1: ทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดนหมดทุกคนนะ
3: คือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพได
4: ้ให้นึกเสมอว่าโอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอน
1: ทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอนนะฮะ
5: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก่อน
0: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้งนะครับ
6: คิดก่อนโอนนะคะเพราะว่าถ้าโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอน
4: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
7: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
3: คิดก่อนโอนโดนแล้วจะไม่ได้คืน
2: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
8: คิดก่อนโอนนะโดนแล้วไม่ได้คืนแน
9: ่คิดก่อนโอนค่ะเพราะโดนแล้วไม่ได้คืนค่ะ
10: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
3: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
2: เพราะรีบโอนจนยิ้มครับ
1: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
4: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
5: ถ้ารีบโอนเนี่ยจนยิ้มแน่นอน
3: รีบโอนจนจะยิ้มนะครับ
10: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
3: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
9: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
6: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
1: รีบโอนจนยิ้มแน่นอน
7: รีบโอนจนยิ้มนะคะ
0: รีบโอนจนยิ้มครับ

0: ทำไมถึงเพิ่งมาหาหมอครับตั้ง2วันแล้วรู้ไหมครับว่าโดนแมวกัดเนี่ยต้องรีบมาหาหมอทันทีไม่ควรรอและแผลใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่รับวัคซีนมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสูงมากนะครับ
1: แต่ฉันโดนแมวกัดนะคะหมออีกอย่างแมวที่เลี้ยงเองด้วยแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วด้วยค่ะ
0: สัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะปลอดภัยนะครับอีกอย่างนึงโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเป็นพาหะได้
2: ไม่ใช่แค่สุนัข
0: แล้วแมวคุณเนี่ยก็เลี้ยงปล่อยออกนอกบ้านตามใจคุณจะรู้ไหมครับว่าวันนึงเขาไปเจอกับอะไรมาบ้างอย่างแผลคุณเนี่ยยังไงก็ต้องฉีดวัคซีนเข้าใจไหมครับ
1: ไม่เข้าใจค่ะ

0: น้องหมาแต่เกิดได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดจะหมาหรือแมวจะตัวอะไรแค่ข่วนไม่กัดก็ต้องมาหาหมออย่าชะล่าใจรีบมาหาหมอล้างแผลสยาแล้วมาหาหมอวัคซีนเข็มแรกมันต้องฉีดทันทีแค่ข่วนไม่กัดก็ต้องมาหาหมอเคยฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องกระตุ้นซ้ำอย่าชะล่าใจรีบมาหาหมอภายใน2ชั่วโมงหลังถูกกัดยิ่งดีหมอเขาจะได้สังเกตอาการทันทีล้างแผลสยาแล้วมาหาหมออย่าชะล่าใจรีบมาหาหมอล้างแผลสยาแล้วมาหาหมอโดนหมาแมวกัดเราต้องรีบแก้ล้างแผลสยากัดหมาหาหมอโย่
1: แล้วว
0: ั
1: คซีนไม่ต้องฉีดยังไงอะ
0: แผลข่วนแผลเล็กหมอจะฉีดยาให้แต่ถ้าแผลด้านใหญ่ต้องรับภูมิคุ้มกันด้วยล้างแผลใส่ยาแล้วมาหาหมอเสร็จแล้วหมอจะนัดมาให้ตรงทุกครั้งอย่าอิดออดมาตามนัดหมอทุกครั้ง
1: แล้วทำไมต้องนัดหลายครั้งด้วยอ่ะ
0: เพราะใครไม่เคยฉีดต้องฉีด 4-5 ครั้งพิษสุนัขบ้าต้องฉีด 4-5 ครั้งเคยฉีดไปแล้วก็ไม่รอดนะครับโดนกัดเมื่อไหร่ให้มากระตุ้นซ้ำหมอจะฉีดวัคซีนให้อีก 1-2 ครั้งอย่าชะล่าใจกระตุ้นใหม่เท่านั้นนั้นสุนัขกัดต้องรีบแก้ล้างแผลใส่ยากัดหมาหาหมอฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด

0: Salawat Sahajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ธรรมจักรกับปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์

0: ในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ในพื้นที่ชายแดนสะแก้ว
4: หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วแต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้เหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารมาที่30ซึ่งขณะเกิดเหตุอยู่ระหว่างการสำรวจและกำหนดแนวทุ่นระเบิดชนิด PMN ที่ตรวจพบในพื้นที่เพื่อวางแผนเก็บกู้อย่างปลอดภัยส่งผลให้ข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดแต่ยังคงมีสติรู้สึกตัวดีหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการได้เร่งให้การปฐมพยาบาลก่อนลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนพร้อมยุติการปฏิบัติการในพื้นที่ชั่วคราวสำหรับพื้นที่ปฏิบัติการแห่งนี้เป็นพื้นที่อันตรายที่มีทุ่นระเบิดตกค้างจากสถานการณ์ในอดีตมีพื้นที่รวมกว่า 80,000 ตารางเมตรโดยเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ได้แล้วกว่า 62,000 ตารางเมตรเหลือพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอีก 18,800 ตารางเมตรเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดแม้จะดำเนินงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแต่ยังคงมีวัตถุระเบิดตกค้างที่อาจเป็นอันตรายได้จึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
3: กรมบัญชีกลางอัปเดตการจ่ายเงินตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม2569โดยขยายเวลาการรับสิทธิ์ให้ผู้ถือบัตรอย่างต่อเนื่องและเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือน
5: นายธนาโชครุ่งถิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ได้ประกาศขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเดิมออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2569จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้มีสิทธิ์ในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติสำหรับรายการโอนเงินสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนสิงหาคมนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้แล้ววงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคม2569ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่แชร์รับเบี้ยความพิการปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: จังหวัดภูเก็ตคุมเข้มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาหากพบฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมาย
4: นายโชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอและตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามมาตราการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยจัดชุดลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงตั้งแต่วันที่29ถึง30กรกฎาคมนี้โดยยกเว้นการจำหน่ายในสถานที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศภายในสนามบินโรงแรมสถานบริการที่ได้รับอนุญาตและสถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการประกาศตามกฎหมายเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
8: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawoto Jala.
7: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
9: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
10: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
11: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

อความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: วันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิลหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิลหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073 255 044 073 255 077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
1: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073 203 584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: Sawasa Nyala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: ให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันธรรมจักรหรือว่าวันอาสาฬหบูชาโดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดยออกประกาศคณะสงฆ์เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501และในวันเดียวกันนั้นมีการประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติในพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้ง

0: งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและก็เวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณซึ่งในวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ชาวพุทธทั่วโลกมีการประกอบพิธีสักการะบูชาประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3พิธีคือพิธีหลวงหรือพระราชพิธีพิธีราชของพิธีของประชาชนทั่วไปและพิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันอาสาฬหบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้อัธนิติดิสถาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ประเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบจากนั้นดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพันภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจออนจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัย
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Ter 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz.Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: วันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz

0: ให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ni doa dia. Pas dengan semayah malam, dengan semayah tahajud ni pun sumit dia. Gena. Jadi perita cerah dalam kubur. Ingat molek. Sebab kubur duk panggil kita 4-5 kelimah hari-hari. Ya tahid Allah kelesung meja. Mama Usai Sa'ud Hami. Mu ingat duk tah belakang aku dalam perut aku ni maimi faifa sagduan neng tak ada perita sebutih bu tu bombing duk panggil kita tu kita tak dengar kan tak dengar orang ngajar tak tu baik belah ni tapi bombing duk panggil kita nak nahri esok panggil pula lusa panggil pula dia nak royak kata dalam perut dia ni tak ada faifa sagduan neng tak ada perita sebutih bu mu nak wi ada perita mukhlas maya malai. Ya ajak kita siap dah. Ni sabik kata dengan kita umur Allah kau dekat kan mati. Boleh dah lah kita belajar bangun semaya tahajud. Dah. Hani doa ya amba tulis mari siap dah. Tengok doa lama dua lah ni pula. Doa lama dua ni nak we kita minta dengan Tuhan we mudah mati. Ya orang mati dia payah tubik nyawa satik lah kak. Sipir nak habis, masuk mari semula. Sipir nak cabut tu, baik ia buah pula. Sakit. Ni orang mati, Allah tarik. Supaya kita dekat ikan. Nyawa mari sekat ni masuk kulit. Sakit lah. Ha. Ni doa kita minta ke Allah. Tosewi kita sakit mati. Aku boleh supaya kita bangun tidur khabar-khabar yang golek kubur dah. Tak sewi sakit sabit Nabi doa juga. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Tuhan Nabi bawa. Hey Tuhan, aku minta tolonglah kemung wi aku mati jangan sakit. Jangan matilah aku sakit dalam sansara mati mabuk mati. Jangan wi sakit ya Allah. Tu Nabi bawa. Hak ni pun pengatur doa. Lagu mana? Allahumma barik mubarik binurin binurin. Ni doa kita nak mudah we mati tak saya sakit. Bacalah papa semaya sekali tak apa. Kalau boleh ketah ni keping kita buh dalam jabir taruh molek. Untuk wa amal dalam hari ya. Mudah-mudahan kita pergi mati tak sakit, mati selamat, mati dalam imej. Ni dah. Ni tengok pula. Doa hak ni tu nak we ada cahaya dalam kubur. Dah, nak wi ada cahaya le kubur. Hok baca surah Kafir tu cahaya le kubur dah. Baca Yasin apun dosa seminggu. Baca surah Dukhan biasa baca dak surah Dukhan. Eh kak kawin dah dia. Tapi bukan kawin dah semalam ni orang lain ni. Ha, lagu mana? Surah Dukhan ni kalau amon nak royak esok pun boleh malam ni pun boleh. Ya duk dalam juz 25. Nama dia ilaihi raddu ilmu sa'ah. Tu nama pala juz. Juz 25 tu. Pak kita balik. Getemum hamim wal kitabim mubin. Temu waktu ya Allah tu. Ya adanya 52 ayat. Nabi kata man qara'a ayata suratul dukhan fi yaumin wa lailah. Siapa dia baca surah Dukhan tengah hari jemaah, malam jemaah. Orang ni Nabi kata lagu mana? Banallahu lahu baital fil jannati. Nasyayo dibinokan mahligai dan esrego. Rumah yang besar. Tu surah Dukhan. Kalau tak biasa baca lagi mokcik kawin, kita hijrah lah. Hijrah daripada baca surah Dukhan. Penonton dia tengok pun sumpah lah. Hei, buat remuh dan dia serga. Jendek kau orang baca surah Dukhan. Tu malam jemaah. Pagi jemaah, hari lain tak sama. Habis tak beruntung lah kita pakat boleh dengar malam ni, kita beramal pula malam ni. Dekat, dekat, cari lagi 25 tu lah. Cari mulai, esok kita amal selalu dah. Tak seduk tangguh-tangguh lah buku amal ibadat ni. Dekat, tu nak klik dah tu, nak piyah dia. Klik dah ya. Gaduh klik dah Allah, tak sudah lagi ni. Nah, tak saya dengar tu deh. Klik lah dia, bye-bye. Dekat, pun tinggal duit dah klik. Dia tak sudah selama klik dah, pun tinggal duit dah. Tak sayangkan duit. Allah, kaya tu satu kot tak klik dah, mesti cari dah. So pakak-pakak lah pada. Hei, temu duit 100 tu. Hak hujung yang hamba tu. Saya kau 100. Pahala ngaji ulu. Hei, tapak kaki tulis ibadat setahun. Dua tapak dua tahun. Pah tapak kita sosok ni. Wasahidatil malaikatu annahum lahum utuqa'ullahu minan nar. Tapak kaki mari di rumah kita kahwin. Mari di rumah kita dah situ sini. Untuk nak mari dengar ceramah malam ni. Tapak kaki dinaik saksi oleh para malaikat. Bahwasanya Kak Dahya lepas pada api neraka. Bahwasanya Kak Maria lepas pada api neraka. Bahwasanya Pak Sumit dia tapak lepas pada api neraka. Tu yang ngaji ugamu. Habis kata jangan dek kelip. Nekai kita tak erok, tak ada erok. Dengar wicuk dulu. Dekat, besar pahala tak ada kena kecek dah. Pagal ni bukit ada semua. Ambo pun bukit rajin. Mari nak ceramah pak lagu ni. Duk lubuk dia kat-kat beratus kilo. Dekat, 45 dan 70 kilo. Mari bapa ingat tu hewi sikit banyak untuk nak menyampai. Kalau ni seni dah ngaji agama lain nak lagi ada pak yang ngajar. Sejik tu matulah dah. Di Mekah, kalau siya di Oboto. Tadi ambo ceramah dia apa? Bambak kun kopar kun tija setip. Nah, ha, apa panggil ni? Hawi banjai kepada wis sedari kepada orang duk bambak ja setip. Budak-budak dah tua pada. Sabe kata diampu ko ugamo sapa lah ni. Deke dibalas sos sejik tengah tembok, sapa tengok ni tengah tembok si sakon. Ugamo sapa? Pak kita nak tengah mano lagi? Nak tengah dalam rumah. Dalam rumah kena ngata rosak lah. Tak sama dengan kita dengar lagu ni. Haa, tu nak ayat besar, tak besar. Baik, kita tengok doa pula. Aku dem ku roblah. Roblah nak beradu dah lah. Ni dah nak ada cahaya dia. Allahumma nawwir lana kuburana. Ya Rabbal Alamin. Tanya tu ya.
2: 12 และ 94.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
3: ครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นโดยลำดับพิธีนั้นในเวลา 19:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลครับ
4: ระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิฐานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิดคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจ ให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

0: รงพระเจริญ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ
2: เ

สำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

ที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอด

0: ซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไตรสวีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

ซึ่งในขณะนี้ครับพระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถารกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลริขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลกระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันทางการญี่ปุ่นคาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลพร้อมเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
2: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคส.ได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สคส.ย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคส.จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนพร้อมกันนี้ยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างส่งลิงก์หลอกขอรหัสผ่านหรือรหัส OTP ผ่านทางอีเมลโทรศัพท์และ SMS ในระยะนี้อย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ Ex Local Low Cost วันที่1ถึง15สิงหาคมนี้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น17หมวดราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
3: นางสาวลลิตาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศจะจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพEx Local Low Cost วันที่1ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการมีประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางแผนจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าที่ร่วมโครงการครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าแบ่งเป็นสินค้าบริโภค8หมวดได้แก่ข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดได้แก่แชมพูและครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันรวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ่านช่องทางจำหน่ายที่ร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า135รายกว่า800สาขาประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย Ex Local Low Cost ณจุดจำหน่ายสำหรับมหกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าครองชีพของครัวเรือนพร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยและกระตุ้นการหมุนเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดราคาสินค้าอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามัน
4: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรท่าเรือระนองระยะทางประมาณ110กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า 27,000 ล้านบาทเพื่อเติมเต็มจุดเชื่อมสำคัญหรือ Missing Link ของโครงข่ายระบบรางของไทยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากการลงทุนเป็นรายโครงการสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบให้ทำงานร่วมกันทั้งถนนรถไฟท่าเรือสนามบินและด่านชายแดนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโครงการดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านโลจิสติกของประเทศโดยสินค้าจากทุกภูมิภาคจะสามารถขนส่งทางรางตรงสู่ท่าเรือระนองได้ทันทีช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งพร้อมเปิดประตูการค้าสู่มหาสมุทรอินเดียกลุ่มประเทศบิมสเทคตะวันออกกลางและแอฟริกาทั้งนี้การดำเนินโครงการจะยึดหลักการพัฒนาที่สมดุลโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาอย่างรอบด้านทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการพิจารณาทำเลที่ตั้งท่าเรือระนองเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่สำหรับความคืบหน้าล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบภายในปีนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้เร็วที่สุดภายในปี2570เพื่อวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งระดมสรรพกำลังลำเลียงน้ำสนับสนุนการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ขาดแคลนน้ำดิบจากภาวะฝนทิ้งช่วงพร้อมวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาว
5: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องทำให้แหล่งน้ำดิบมีไม่เพียงพอและกำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ40%ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สูงจึงได้สั่งการให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งระดมสัมภาระกำลังเข้าแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดสำหรับมาตรการเร่งด่วนกปภ.ได้เร่งลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้าสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเพิ่มการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำแบบ reverse osmosis ที่ชำรุดปรับโซนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมพร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมทำฝนเทียมเติมน้ำต้นทุนทันทีและให้กปภ.รายงานผลการทำงานเป็นรายวันพร้อมเน้นย้ำว่าเกาะสมุยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญการแก้ปัญหาต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการวางรากฐานระบบบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนในระยะยาวทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำดิบและโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองทัพภาคที่1เปิดเผยกำลังพลได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเก็บทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วด้านกองทัพพร้อมดูแลสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่
6: กองทัพภาคที่1กองกำลังบูรพารายงานมีกำลังพล1นายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฐมพยาบาลและนำตัวส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยยังรู้สึกตัวดีสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงพื้นที่ 88,000 ตารางเมตรซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายปัจจุบันได้เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรพบทุ่นระเบิดและสันพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด489 รายการพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้กำชับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำกำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่ต้องได้รับให้ครบถ้วนและยังคงเดินหน้าภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลัง ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18วันที่8ถึง13สิงหาคมนี้ทางการญี่ปุ่นเตือนจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางไปเวียดนามเตรียมลงแข่งขันรายการCV Cup 2026เล็กแรกทดสอบสนามก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่28กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569

0: วันนี้เวลา 10:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพริยพัฒน์รัตนศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ต่อจากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมองสานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพลนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเจริญพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวักกหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์ปิ่นโตพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ80รูปเสร็จแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวัชระชิโนภาสประธานสำนักศึกษาธรรมโดยธรรมนาวาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกัน1เรื่องมงคลวิเศษกถาจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรเสร็จแล้วทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปล่อยปลาณท่าราชวรดิษฐ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวัชระชิโนภาสแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 18:40 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจากการณีพริยพัฒน์รัตนศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 14:16 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเลณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร เวลา 16:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา 17:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีบ่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในพระบรมมหาราชวังและพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืน 8-13 สิงหาคมนี้นายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนโดยได้บูรณาการ17หน่วยงานในสังกัดในการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่ส่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างยั่งยืนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบนิทรรศการที่มีชีวิตนอกจากนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพอาทิสาธิตการขยายพันธุ์บอนสีและการดูแลรักษาบอนสีสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และประมงสาธิตการทำบัวลอยข้าวหอมจันทร์การทำยำผลไม้การเขียนผ้าบาติกและมีการจัดแสดงแบบจำลองระบบอนุรักษ์ดินและน้ำภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินรวมถึงการจัดกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกมะลิรังไหมโดยกรมหม่อนไหมซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติพร้อมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมไทยทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถประจำปี2569ได้ในระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคมนี้ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลอง
2: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าภายในงานโดยนางบุรพาผลประสิทธิ์อายุ63ปีหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าทราบข่าวการจัดงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงชวนเพื่อนมาเดินเที่ยวและตั้งใจเก็บบรรยากาศงานให้ครบทั้ง5พื้นที่นอกจากนี้ยังประทับใจการตกแต่งพื้นที่ด้วยดอกไม้และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง
3: จุดที่ชอบก็คือว่ามันเป็นสายน้ำเราก็เห็นว่าวิถีของตรงนี้มันจะเป็นยังไงก็เลยมากันค่ะมีกี่จุดอ่ะเราก็กะว่าจะไปเดินดูนะคะวันเกิดของพระองค์ท่านคือทุกอย่างก็ต้องมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นเราก็อยากจะมานะคะที่เห็นมาเนี่ยคือดอกไม้สวยมากเลยกิจกรรมที่ชอบก็คือชอบดูมองในแต่ละที่ที่เขาจัดมากกว่า
2: เช่นเดียวกับนางลาวันภูมิตรอายุ63ปีกล่าวว่างานดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ประชาชนและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตริมคลองโดยตั้งใจจะเดินทางและร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง5พื้นที่พร้อมเก็บบรรยากาศภายในงานมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของงานให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสมาร่วมได้รับชม
4: มีการจัดงานรู้สึกว่าเราก็ชอบในโครงการนี้ก็อยากจะให้มีต่อไปคือคนรุ่นหลังเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าคลองเนี่ยเกิดจากรัชกาลใดบ้างอะไรอย่างนี้ยิ่งเกี่ยวกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยเราจะเทิดทูนมากเราก็จะถ่ายทอดมีทั้งภาพมีทั้งคำบรรยายให้เขาได้ดูเหมือนกับว่าเขามาจริงอย่างเงี้ย
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:30 นณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินลงที่สถานี3ยอดรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วเรือคลองแสนแสบลงที่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
5: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกา17นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศบริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ในวันนี้ที่เตือนว่าหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดโดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสนอกจากนี้ JMA ยังประกาศเตือนภัยโรคลมแดดหรือโรคฮีสโตรกใน19จังหวัดของญี่ปุ่นจากทั้งหมด47จังหวัดตั้งแต่ภูมิภาคคันไตคันโตไปจนถึงเกาะโอกินาวาทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียไม่ได้เป็นผู้ที่กุมความได้เปรียบในการทำสงครามกับยูเครนแล้วเนื่องจากรัสเซียเผชิญกับการสูญเสียทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างหนักจากสงครามในครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนต้องการที่จะยุติความขัดแย้งกับรัสเซียแต่ประธานาธิบดีปูตินไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวสิ้นสุดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นภายหลังประธานาธิบดีเซเลนสกี้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฮัตยาลาบิด กรรมาธิการยุโรปฝ่ายด้านการเตรียมความพร้อมและการจัดการวิกฤตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมขอให้รัฐบาลของประเทศสมาชิก EU นำงบประมาณไปสนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้มากขึ้นและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดไฟป่าเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ฝรั่งเศสและสเปนกำลังเผชิญกับเหตุไฟป่ารุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศร้อนจัดและภาวะแห้งแล้งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไฟป่าลุกลามรวดเร็วกว่าเดิมและลุกไหม้ยาวนานขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบแรกประเภทหญิงเดียวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะชริยานชีวาลิเชตีมืออันดับ52ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด 21-11 และ 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเหวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบแรกออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะรุยคิยามะกับโซนะยูเนโมโตจากญี่ปุ่นได้2-0เกม21-14และ21-18คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนานาโกฮาระและริโกคิโยเซจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดียวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยยังคงแข็งแกร่งหวดเอาชนะจันทรรัตน์ธรานิสรจากไทยเช่นกันได้2เซตรวด6-2และ6-0นิดวรัตน์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับซางยุกยิงจากฮ่องกงด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์เอาชนะนักหวดร่วมชาติพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ไป2เซตรวด7-5และ6-3ส่งผลให้พิชพงษ์เข้าไปพบกับเรวันอมาราสิงห์เหจากศรีลังกาในรอบรองชนะเลิศต่อไปร้อยโทสุพจน์ใช้บางยางรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาส่งและให้กำลังใจทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่ออกเดินทางไปยังกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อร่วมศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลกแรกที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองณัฐธนิชาใจแสนเซตเตอร์ที่ศึกนี้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมกล่าวว่าการทำหน้าที่กัปตันทีมครั้งแรกนี้สัญญาว่าจะดึงศักยภาพของทุกคนในทีมออกมาเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ครบทุกแมตช์พร้อมขอบคุณโค้ชออสที่ไว้วางใจให้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีม
8: ดีใจที่โค้ชเห็นศักยภาพของเราที่จะได้เป็นกัปตันทีมครั้งนี้ค่ะคือเราก็เตรียมตัวของเราไปอย่างดีที่สุดอะค่ะทางร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจค่ะทุกคนก็ทำการซ้อมได้ดีแล้วก็หนูรู้สึกว่านักกีฬาทุกคนมีความมั่นใจในการไปแข่งครั้งนี้มากๆค่ะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะที่ครั้งนี้ได้มีดาวรุ่งไปทำให้น้องได้โชว์ศักยภาพของตัวเองก็อยากให้น้องดึงศักยภาพของตัวเองมาเล่นในครั้งนี้ให้ได้ค่ะกับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยครับก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
7: ในส่วนของโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า CV Cup เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีความสำคัญสำหรับทีมในอาเซียนโดยนักกีฬาในชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดที่เตรียมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมจึงถือเป็นบททดสอบสำคัญของทีมด้วยทั้งนี้ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลกแรกจะแข่งขันระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยมี4ทีมร่วมแข่งขันได้แก่เวียดนามเจ้าภาพฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและไทยซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนมากที่สุดโดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา16นาฬิกาก่อนจะไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาและพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกา สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแจ้งผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่จะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกออกมาอย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยจะอยู่ในดิวิชั่น1กลุ่ม B ร่วมสายกับเวียดนามปากีสถานและฟิลิปปินส์สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะแบ่งออกเป็น2ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1จะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียและดิวิชั่น2แข่งขันกันที่ฮ่องกงโดยการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: สารธรรมเพื่อชีวิตเป็นที่เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
9: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
11: Dokumentari Pengertian dan Masyarakat Ogetuo Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB telah memberi arti bahawa Ogetuo adalah laki-laki dan perempuan yang berumur lebih dari 60 tahun. Mengikut Undang-Undang Warga Tua 2003 berarti orang yang telah berusia 60 tahun ke atas dan mempunyai kewarganegaraan Thai. Adapun Sangkum Pusung Ayuk ataupun Masyarakat Tua,PBB terbagi kepada tiga perekat. Yang pertama memasuki masyarakat tua yang mempunyai penduduk berumur 60 tahun ke atas termasuk laki-laki dan perempuan lebih daripada 10% dari penduduk seluruh negara atau mempunyai penduduk berumur lebih dari 65 tahun lebih daripada 7% daripada penduduk seluruh negara. Yang kedua, masyarakat tua umur yang sempurna adalah penduduk yang berumur 60 tahun ke atas 20% atau penduduk berumur 65 tahun 14% dari jumlah penduduk seluruh negara. Yang ketiga, masyarakat tua usia sepenuhnya adalah penduduk yang berumur 65 tahun ke atas lebih daripada 20% dari penduduk seluruh negara.Walau bagaimanapun setiap negara di seluruh dunia telah menuju ke masyarakat tua umur, di setiap negara berbeza mengikut kemakmuran dan juga memberi kesan kepada kesihatan dan umur. Sekian, wassalam.

0: ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วและกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ด้วยการเป็นผู้สูงอายุคุณภาพที่มีความพร้อม4ด้านด้านสุขภาพอนามัยตรวจสุขภาพร่างกายอย่างน้อยปีละ1ครั้งด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจพูดคุยกับผู้อื่น
1: Mochi, Mochi, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatajala, ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatajala 24 J.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawa Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ขอให้ความสันติสุขความจำเริญความบริกัดความประเสริฐความสุขสอเสือสรุปขอไข่สุขสนางลีนางสเนลีเน่แฮปปี้แฮปปี้จงมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านอเด็กอากาศอย่างดีฮันมาติสเคลียยูปออยอปาสเจมาแลพบกับอยอปาอบอจอยาลาสเจมาแลทุกคืนทุกคืนทุกคืนคืนละนิดคืนละนิดสิกิสิกิสมาแลสิกิสิกิสมาแลคืนละนิดคืนละนิดในรายการภาษาของเราดาแลรวยแง่บาสฮอกิตภาษาไทยสู่มลายูมลายูสู่ภาษาไทยสองภาษานี่เป็นภาษาของเราดัวบาสอนี่บาสอกิตเราต้องรู้ทั้งสองภาษามัสตีจำเป็นมัสตีจำเป็นต้องรู้ทั้งสองภาษาเท่าดัวภาษาขอไข่นะครับขอไข่ขอตลอขอไอไข่ไม่เอไข่ขอไอไข่ไม่เอไข่ไข่นี่ตลอดเตลอตอือเตลออลอตลอดถ้าภาษากลางก็ตลอดอันนี้ตลอดภาษามลายูถิ่นปัตตานีก็ตลอดต่ออึดตื้อลออึดลออลอตลอดขนตลอดคนเอาใหม่เราขึ้นคำว่าขนใช่ไหมขนนี่มีสองความหมายขอนอขนขนฮักเกฮักเกเอาขนที่หนึ่งก่อนขนที่หนึ่งก็เขาว่าบุลูบอุบุลอุลูบุลูขนบุลูขนไก่บุลูไอเยขนเป็ดบุลูอิเตขนของเราบุลูอิเตขนนี่บุลูนะบุลูผ้าขนหนูถ้าผ้าขนหนูนะกายบุลูกายบุลูกายบุลูกายบุลูกายบุลูความหมายที่สองมานอยากดูว่าขนมานอักเกอหรือฮักโกฮะอ้ออังอาอักเกอถ้าภาษาทางใต้เรียกว่าฮักโกฮโนฮุกสระอาฮักโกเช่นฮักโกขนของฮักกุบาเกฮักกุบาเกขนของกลางฮักกุบาเกตึงโงบาเกตึงโงของกลางของกำนันฮักกุบาเกไฮเดียนักวิ่งมาราธอนลาเกเดมีของกำนันเยอะบาเกไฮเดียมันเยอะของว่าของกำนันกำนันนี่ก็อำกำลโนเมนกะโลลิงกำนันนี่บาเกฮาเดียถ้ากำนันโนหนูตุตุมันแน่กำนันก็อำกำโนเมนกะโนนันตุตุมันแน่กำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ว่ากำนันกำโนเมนกะโลลิงกำนันอ่านเหมือนกันจะเขียนไม่เหมือนกันกำนันนี่เรียกว่าความหมายว่าฮาเดียมาเนื้อเดียวฮะเดียวขนของกำนันฮักกุบาเกฮะเดียวงานมลิตผ่านมาแล้วมลโอนี่รถกระบะอบจเกตกระบะอบจขนของกำนันฮักกุบาเกฮะเดียวมีตู้เย็นโต้พัดลมหม้อหุงข้าวอื่นๆอีกเยอะอีกเยอะบ้านเหาะขนของกำนันขนของกินฮักกุบาเกมาเกงานเกษตรงานเกษตร ฮักกุบาเกมักแกขนไปไปแจกของกินของกินบาเกมักแกขนของกินฮักกุบาเกมักแกนาซิโกโตะนะข้าวกล่องขนของกินฮักกุบาเกมักแกบาเกมักแกของกินขนของเก่าฮักกุบาเกบาเกฮอลามูขนของเก่าๆฮักกุบาเกฮอลามูลามูฮักกุอีกันเนาะไปตั้งที่พิพิธภัณฑ์กิตโตะกิตโตะกิตโตะสัตตุปะพิพิธภัณฑ์สัตตุปะขนของขลังฮักกุบาเกครามะเนี่ยฮักกุอาซิมะฮักกุบาเกครามะเราไม่ใช้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีใช้แล้วของขลังเราอ่านดูอาด้วยวาจาขลังแล้วของขลังให้อยู่ในร่างกายอยู่ในร่างกายขนของขวัญเหมือนกันมันก็ขนของกำนันกำนันกับลอลิงนะของขวัญฮาเดียของขวัญฮักกุบาเกฮาเดียถ้วยถ้วยแข่งฟุตบอลแข่งอนาชีพก็มีของขวัญอาดอบาเกฮาเดียมีถ้วยเป็นของขวัญมีเงินเงินก็เป็นของขวัญได้ดูมีเงินมีโล่เกียรติบัตรนี่ขนของดีฮักกุบาเกมอลเล่บาเกมอลเล่มอลเล่ฮักกุขนทุเรียนดีๆฮักกุโอดีแยงมอลเล่มอลเล่ทุเรียนไม่สุกไม่เอาวอดีตะมาซอตะตามบ่เฮ้ยไม่ดีกินไม่ได้จืดโดนแล้วขนอดขนอดไปซื้อของไม่สุกของไม่แก่ตะทัวตะมาซอตะเลยมาแก่กินไม่ได้ขนของเถื่อนหากก็บ่ได้ชั้นละเฮ้ยของเถื่อนของเถื่อนบาเกชัลล์บาเกชัลล์กับโปรเตชัลล์ของเถื่อนเถื่อนนี่บาเกชัลล์ขโมยใช่ไหมขโมยของคนก็เป็นของเถื่อนบาเกชุยของเถื่อนไม่เสียภาษีบาเกจะวายาเสของเถื่อนต่อไปขนของลับฮักกุฮักกุบาเกก็มาลุ้ยนะแต่ดะสมัยสินเว้ยไม่เอาไม่เอาเอาขนของเล่นฮักกุบาเกไม่อุตอุดะอุดะจัดงานจัดงานวะกามายะมหากรรมมหากรรมตาดิกามหากรรมตาดิกาก็มีของเล่นเยอะก็ขนของเล่นฮักกุบาเกไม่ขนของว่างฮักกุบาเกะบาเกะมาเกะมาเองถ้าของว่างนี่บาเกะมาเกะมาเองบาเกะมาเกะมาเองขนมของว่างของว่างกินกับวันตินกินกับกาแฟกินกับชาของว่างของว่างขนของหวานฮักกุบาเกะมานี่ของหวานอย่ากินเยอะไม่ดีขนฮักกุเด้ได้แล้วนะได้แล้วหลายนาทีอีกนิดนึงนะขอไข่นะขอไข่ของของนี่ก็ความหมายคำว่าสองความหมายนะของบาเร่คำว่าขออองอของบาเร่อัตวมุโกของนั้นแหละบาเร่ตูมุโกตูของอีกความหมายหนึ่งของมันเหาะของเขาเหาะดีอ่ะมันยังชุยเลยเหาะดีอ่ะอย่าขโมยแล้วของเขานะบาปรสซอของเนี่ยของเหาะของนี่เขาสองความหมายนะดูมันเนาะความหมายแรกก็บาเกของบาเกอาตัวมุโกความหมายที่สองก็เขาว่าเหาะ แสดงความเป็นเจ้าของเขาเดียวเถอะวันเดียวเดียวเถอะทุเรียนของเขากล้วยของเขาไปแชร์เดียวเถอะยังไงชูอีล่ะไม่เอาไม่ดีไม่ดีนะครับอันคำว่าของสองความหมายติมากาเซ่แฟนรายการทุกคนติมากาเซ่ไปมินะเจ้าเองสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับติมากาเซ่

0: แรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการผลักดันรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมปรับโครงสร้างราคาและโควต้านมโรงเรียนใหม่สอดรับภาระหนี้สะสมอสค.กว่า 4,500 ล้านบาท
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการระบายนมกล่องค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 1,900,000 หีบหรือกว่า 68 ล้านกล่องที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มการกระจายนมกล่องในล็อตดังกล่าวไปสู่ประชาชนให้มากขึ้นอีกทั้งได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและภาคเอกชนในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วๆนี้สำหรับการแก้ไขปัญหานมล้นตลาดซึ่งเป็นภาระที่อสค.ต้องแบกรับในการรับซื้อน้ำนมจากเกษตรกรเกินกำลังในการผลิตนั้นในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิวบอร์ดที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องโครงสร้างราคาการจัดสรรโควต้าสำหรับโครงการนมโรงเรียนที่ควรจะต้องจัดสรรโควต้านมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของอสค.ที่ปัจจุบันมีหนี้ค้างสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทหากเพิ่มโควต้าการจัดสรรนมในโครงการดังกล่าวจะช่วยให้อสค.มีสภาพคล่องมากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
3: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมทลายโกดังย่านคลองจันยึดเครื่องจ่ายไฟเส้น LED เถื่อนไร้มาตรฐานมูลค่ากว่า10ล้านบาท
5: พลเอกณรบบุญบัวทองประธานชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับนายเอกนิติพรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังย่านคลองจันยึดอายัดเครื่องจ่ายไฟและไฟเส้น LED ที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานมอก.รวม 85,595 ชิ้นมูลค่ากว่า 10,900,000 บาทหลังพบการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายให้กับร้านค้าและสถานบันเทิงต่างๆโดยสินค้าเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมความร้อนจนนำไปสู่เหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิง

0: ไหม้อีกทั้งยังปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนระบบสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้ได้ยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลางเพื่อเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดพร้อมเตือนประชาชนให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายมอกเพื่อความปลอดภัยปฏิพลสารพรมังรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งให้การช่วยเหลือแรงงานที่ถูกหลอกไปทำงานในไอร์แลนด์ถูกจับส่งตัวกลับประเทศเสียหายกว่า21ล้านบาทนายจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งกรมการจัดหางานเร่งดำเนินคดีบริษัทรับทำวีซ่าหลอกคนหางานในจังหวัดเชียงรายไปทำงานประเทศไอร์แลนด์หลังมีผู้เสียหายอย่างน้อย20คนเสียเงินรายละ 290,000 ถึง 350,000 บาทแต่เมื่อเดินทางถึงปลายทางกลับพบว่าใช้สัญญาจ้างปลอมถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไอร์แลนด์จับกุมและส่งตัวกลับประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบผู้เสียหายเพิ่มเติมอาจมีมากกว่า60รายมูลค่าความเสียหายกว่า21ล้านบาทและสั่งการให้รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: Dengar berita polisi kerajaan Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala
4: Petani teguh pelancongi abadi dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.
6: Sawatha Jala, FM 95 MHz, Radio Bahasa Tepatan 24 J, mengikut dasar Kerajaan Thai.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
2: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดเผยสถิติรับแจ้งคดีอาชญากรรมออนไลน์รอบสัปดาห์สูงกว่า177ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นคดีหลอกซื้อขายสินค้า
3: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC เปิดเผยสถิติการดำเนินการสืบสวนจับกุมพร้อมช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกหลอกลวงตั้งแต่วันที่19ถึง25กรกฎาคมพบว่ามีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านออนไลน์จำนวน 5,716 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า177ล้านบาทส่วนใหญ่ยังเป็นคดีการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการสร้างมูลค่าความเสียหายทางการเงินสูงที่สุดต่อเนื่องจำนวน 4,429 คดีคิดเป็นกว่า 77% ของคดีทั้งหมดมูลค่าความเสียหายกว่า48ล้านบาทขณะที่สถิติจังหวัดที่ได้รับแจ้งความมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและจังหวัดขอนแก่นและพบว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 21-30 ปีตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพลวงให้ซื้อขายสินค้าหรือบริการมีการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นและหลอกลวงจ้างงานทั้งนี้ศูนย์ CASC ได้ประสานงานกับกลุ่มธนาคารต่างๆจนมีผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์ได้ทั้งหมด2กรณีมีผู้ต้องหาจำนวน5รายเป็นชาวไทย2รายและชาวต่างชาติ3รายอีกทั้งยังประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบพร้อมช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีสามารถช่วยเหลือรวมทั้งระงับการโอนเงินของผู้เสียหายก่อนจะโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพได้จำนวน22รายมูลค่ารวมกว่า 1,100,000 บาทปุริมปราศภาภาครายงาน
2: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเป็นรูปธรรมในวันที่3สิงหาคมนี
4: ้นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการเป็นครั้งแรกในวันที่3สิงหาคมนี้โดยมีวาระสำคัญที่จะร่วมพิจารณาอาทิสถานการณ์และข้อมูลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวปีการผลิต 2568/69 การติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจอื่นๆรวมถึงข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 ทั้งข้อเสนอค่าบริหารจัดการไร่ละ 1,000 ถึง 2,000 บาทสูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่การบริหารจัดการน้ำระบบชลประทานให้สอดคล้องกับฤดูการเพาะปลูกการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 1,500 กิโลกรัมต่อไร่เชื่อว่าภายหลังการประชุมจะเห็นความชัดเจนของแนวนโยบายของภาครัฐที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ชัดเจนมากขึ้นก่อนที่คณะอนุกรรมการจะนำผลของที่ประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.ในการให้ความเห็นชอบต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
2: หน่วยงานความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเน้นป้องกันเชิงรุกและเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมง
5: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับการกรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้พร้อมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ในอำเภอสุไหงโกลกและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับเพิ่มความเข้มข้นระบบตรวจการจุดตรวจจุดสกัดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจระบบไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร่วมเป็นหูเป็นตาในชุมชนเพื่อป้องกันเหตุลดผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจเมืองชายแดนหากพบบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

0: Malas dengan dua kali lagi lah. Malas dengan harpe tak ada, malas dengan asal lagi tu ada. Malas gabu pun tak ada. Mula dengan malas dengan harpe. Ada salah tak? Sekali ya. Yang repai tak ada. Yang usul lagi ada. Yang repai tak ada. Yang usul lagi ada. Malah gabu tak ada juga. Nah, salih yang bertanya-tanya. Kita nak berzikir tak tutup aurat boleh tak? Berzikir bila dia pakai luar bola contoh kata. Muka dia panas dia dalam rumah. Pakai luar bola tak baju nak berzikir boleh tak? Boleh. Orang tino baca Quran tak kelubung boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi tidak beradab. Tak ada syarat pun kena baca Quran, kena pakai tutup aurat dak. Kerana kena ada wuduk dia. Kalau nak jamuh Quran, nak seduh Quran tu. Maka dia tak kelubung dalam rumah. Dia nak baca Quran, baca ada gapo? Apa? Kalau lah kita kata, kena pakai ke kerumah dulu, kalau dia ambil ke kerumah, takut tak jadi. Bahasa nak baca, baca lah dulu. Bahasa apa? Tak ada syarat kena tu. Cuba orang pun boleh, tapi tak ada adat lah. Pakai suar pendek pun boleh, nak berzikir, boleh duduk, boleh, boleh berdiri, boleh, boleh tidur, boleh, nyengeng boleh. Masa berok tak boleh lah. Tu nak berzikir boleh. Tengok, kebebasan yang saya beri kepada kita, ikut nak berzikir masa mana. Tak, nak berzikir juga. Nak berhenti api merah nak berzikir boleh. Masa api hijau boleh berzikir. Api merah pun, api nak merah pun boleh berzikir juga. Tak berzikir juga. Nak bakar baju boleh berzikir. Sudah bakar baju boleh berzikir. Tak juga. Allah, Allah Rabbi. Boleh berlaku. Habis kata dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nayyur qulubana wa ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
2: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่าง
1: ๆดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
2: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
1: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริง
2: ๆใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
1: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้
3: Sawatan Yala Radio untuk anda.
4: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Yala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
5: ครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐบาลเตรียมพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจซ้ำซ้อนอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
1: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องตัวรัฐบาลมีการรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับส่วนกลางหรือเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามความสมัครใจขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อิงกับมาตรฐานเดียวกันชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยตลาดสมุนไพรโลกกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องแนะนำผู้ประกอบการไทยต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูง
2: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าปัจจุบันสมุนไพรกำลังก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงจากกระแสผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชและเศรษฐกิจสีเขียวส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพมีสมุนไพรมากกว่า 1,800 ชนิดและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสามารถต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางสมุนไพรของภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พ.ศ. 2566ถึง2570โดยเฉพาะสมุนไพรดาวเด่นเช่นขมิ้นชันฟ้าทะลายโจรและกระชายดำนอกจากนี้การยกระดับสมุนไพรจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างโอกาสทางรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดศักยภาพเช่นอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงป้องกันและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: ทางการญี่ปุ่นคาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ในวันนี้ที่คาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังจากพื้นที่ดังกล่าวประสบกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.1 เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13ราย JMA เปิดเผย อีกว่าจังหวัดคุมาโมโตะประสบเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock มากกว่า60ครั้งขณะเดียวกันนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้ประชาชนเกือบ 37,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้และผู้ประสบภัยมากกว่า 9,000 คนเข้าไปหลบภัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวประมาณ500แห่งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพินจรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: Dengar berita polisi kerajaan.
5: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
6: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 2.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

0: รู้ไหมครับการจมน้ำป้องกันได้แค่จำหลักง่ายๆตามช่วงวัยมาดูกันเลย
1: วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีป้องกันการจมน้ำกันครับ3คำจำขึ้นใจน้องแก้มหยุดก่อนเด็กเล็กต้องจำไว้ว่าอย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้ม
0: สำหรับเด็กเล็กจำให้แม่นอย่าใกล้แหล่งน้ำคนเดียวอย่าเก็บของเล่นที่ตกน้ำและอย่าก้มลงไปในโอ่งหรือถังเด็ดขาดครับ
2: สำคัญผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: วัยเรียนซุกซนเห็นเพื่อนตกน้ำห้ามกระโดดลงไปช่วยนะให้ใช้คลองกิ่งไม้หรือของยาวๆให้เพื่อนจับครับช่วยด้วย
1: ห้ามโดดลงไปช่วยเด็ดขาดให้ใช้หลักตะโกนโยนยื่นครับ
0: โยนแล้ว
1: ผู้ใหญ่ก็ต้องเป๊ะท่องไว้เลยชูชีพกดงดดื่มนะทุกคนสวมชูชีพทุกครั้งงดดื่มสุราก่อนลงน้ำนะครับ
3: ป้องกันไว้ก่อนปลอดภัยกว่ากรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

0: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

Masuk mari sisi yang ketiga, sisi yang terakhir orang canggih Music Plus. Tapi nak jago-jago tubik reng ออก กำลังกาย แล ออก กำลังกาย ช่วงไหนดีที่สุดดีอย่างไรบุกดีที่สุดเถอะอเมริกันพี่มาหนอมาสวานหนอมอเล็ดเดมอเล็ดสกาลีมอเล็ดปะเตะปากีปากีปะเตะฮะตุมาอินงาเดเป็นหน้าเดkita mai tengok pula deh pemenak deh cara-cara tu big gang deh masa mano molek deh saning wa ya doh masa pagi deh kita mai hubung pula masa petang deh pemenak deh masa petang ni yang pertama yang kata buku 4 sampai buku 5 jadi cuang ho rangka kita tu yo nak paupan pelanggan molek sekali deh lepas tu yang kedua ni yo nak wik lam nea แข็งแรงและพร้อมทำการบริหารออกท่าทางต่างๆได้เต็มที่มากกว่าตอนเช้าอย่างกติกานี้อัตราการบาดเจ็บแน่โฮซากิปียกิโตตุเบเองแน่ยอนอนอซิกิอะโดโฮเลปากิแน่กาปอยอตอกล้ามเนื้อโฮตุบะบาเดกิโตตุยูโนขยับมากิโดทั้งวันdeh kita duk buat kijodoh deh masa sehari tu kita buat kijodoh patu yang keempat ya keempat ni pelanggan duk dalam tubuh badan kita tu ya ada kuam otton kuam ut banyak pada masa lek pagi deh ya no molek dengan ho ore ho no gapo pok klam deh pemnak deh tapi ko kurang wang tu kita kena tubik geng ออก กำลังกาย deh belum masuk tidur tu pak sapa neje dah pemnak walaupun kita tumbik geng dah dah pemnak dah dalam seminggu kita kena ambil geng ออก กำลังกาย tu lebih kurang 3 sapa 4 hari dah dalam masa seminggu lepas tu masa 30 minit dah you nak we boleh pun tam ti rau tong ka นี่จะก็ออกกำลังกายมาสมานโนแดมอลเล่แดเป็นแดกีเป็นสมัวหอดุดงานรังชางเงี้ยมิวสิกพลัสแต่งอมาโซโฮรังชางเงี้ยมิวสิกพลัสสุดดอบิทด้วยแดศิลาสาลกับปอKarabun minta maaf peminat semua waktu mari dengar nak-nak malay dalam masa buku sebelah sapa buku 12 malay sejah dan belum nak tidur mari dengar dulu dan peminat dan lepas tu Karabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

ดข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

0: ิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

เอ็นจิบุญช่วยหอมยามเย็นกับโนวิลายะนาโลอาจจะปงวิลายะนาราธิวาสแสดงมือมันเต้าดึงันรับปีประกำบังงานบันทุวันคือปาดามังซะยังตรจะจัสดัลัมเคสปัญจุวัลันเปเกะปรจัลันนันอุนตุกมังรจกันอิบาดะอุมรอห์ยังดิปรชัยอีบรสิฟัตปินิปุวันอาตาวดิเกนาลีเสบากายอุมรอห์ติปูBeliau juga mengarahkan semua agensi yang berkaitan supaya bekerjasama dalam menjalankan tindakan termasuk siasatan dan proses undang-undang, membantu serta memulihkan mangsa dan mengambil langkah pencegahan agar kejadian seperti ini tidak berulang lagi.

ำหน้าที่กับอัยการแผ่นดินวันนี้นะครับในบทบาทหน้าที่ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์กับภารกิจของอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะครับในประเด็นที่พูดถึงในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับประเด็นปัญหามันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีเด็กผู้เยาว์นะครับซึ่งเป็นเด็กชาวเขานะครับเขาได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ว่าตีปัญหาที่ว่ามารดาของเด็กเนี่ยนะครับเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนก็คือไม่มีบัตรประชาชนนะครับจึงไม่สามารถที่จะอนุญาตหรือทำความยินยอมในการทำหนังสือเดินทางได้นะครับพอติดปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์เราได้เข้าไปดูเขาได้จริงก็ปรากฏว่าทางบิดามารดาเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้นะครับแล้วก็ตัวทางมารดาเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปอนุญาตที่อำเภอที่ว่าการอำเภอนะครับในการจะให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรที่อำเภอดังนั้นมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดานะครับเนื่องจากว่าบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับมันก็จะเหลืออีกวิธีหนึ่งก็คือการขอให้ศาลมีคำสั่งนะครับอนุญาตให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับถ้าศาลมีคำสั่งตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีผลทำให้บิดาเป็นบิดาได้ชอบด้วยกฎหมายและสามารถที่จะอนุญาตยินยอมให้น้องผู้เยาว์ทำสื่อเดินทางได้นะครับของทางสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์นะครับก็เข้าไปสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ขึ้นไปรวบรวมเอกสารนะครับที่บนที่อยู่ของน้องที่อยู่บนดอยนะครับบนดอยสูงนะครับที่อำเภอเขตอำเภอฝางบนดอยอ่างขางนะครับเราก็ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นมานะครับเราก็มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับซึ่งในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยนะครับทางสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะมีทนายความอาสานะครับที่ประจำอยู่ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นคนที่ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลนะครับและในการเพื่อให้การช่วยเหลือนะครับน้องผู้เยาว์ในการที่จะได้เรียนต่อต่างประเทศในครั้งนี้นะครับซึ่งต่อมานะครับศาลก็มีคำสั่งอนุญาตให้บิดาจดทะเบียนรับรองน้องเขาเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับและคำสั่งศาลดังกล่าวนะครับก็ได้มีการนำไปที่ว่าการอำเภอฝางนะครับเพื่อทำการจดทะเบียนรับรองบุตรตามคำสั่งศาลนะครับต่อมานะครับน้องก็ได้ทำหนังสือเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มีการไปเรียนต่อต่างประเทศสมดังเจตนาของน้องนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์นะครับที่เราเข้ามาดูแลนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวท่านเองหรือว่าคนที่ท่านรู้จักนะครับมีปัญหาในประเด็นดังกล่าวตรงนี้ท่านสามารถที่จะเข้ามาติดต่อสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์ในพื้นที่ที่ท่านอยู่ได้นะครับตัวพนักงานอัยการแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือดังกล่าวนะครับผม

0: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวตอนคาเฟ่ชุมชนสู่ตลาดผักของหมู่บ้านคุณผู้ฟังครับท่องยามมูคาเฟ่เป็นคาเฟ่เล็กๆในชุมชนบ้านทุ่งยามมูตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับที่นี่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศดีๆน่ารักสบายๆแต่ยังมีไอเดียที่เปลี่ยนพื้นที่หน้าร้านให้กลายเป็นร้านผักชุมชนให้ชาวบ้านนำผลผลิตมาวางขายจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครครับคำว่าท่องยามูมาจากการออกเสียงในภาษาใต้จากทุ่งเป็นท่องส่วนยามูหรืออ่านว่ายาหมูเป็นภาษามลายูเป็นชื่อเรียกลูกชมพู่เล็กๆสีแดงจุดเริ่มต้นมาจากคุณโก้อัศพงษ์วงกระจ่างที่ชอบทั้งกาแฟการตกแต่งและวิถีชีวิตชุมชนโก้เริ่มจากการเปิดร้านเล็กๆหลังเลิกงานจากท้ายกระบะของพ่อจากนั้นค่อยๆขยับขยายมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคาเฟ่อย่างที่เห็นในปัจจุบันด้วยแนวคิดที่ง่ายๆว่าคนในชุมชนอยู่ได้ธุรกิจก็อยู่ได้ต้องพึ่งพากันจากคนที่ชอบปลูกผักอยู่แล้วก็จึงลองเอาผักที่ปลูกมาวางหน้าร้านก่อนจะชวนชาวบ้านให้นำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคมาฝากขายโดยตั้งราคากันเองขายได้เท่าไหร่ก็รับไปเต็มๆโดยเขาจะทำหน้าที่จดเอาไว้ป้าคนนี้เอากล้วยมา4หวีป้าคนนี้เอามะละกอมา4ลูกเราก็จดไว้พอตอนเย็นขายได้เราก็มาเอาเงินกลับไปไม่น่าเชื่อว่าไอเดียดังกล่าวของคุณโก้จะช่วยให้ผักของชาวบ้านขายดีขึ้นเรียกว่าขายหมดทุกวันเมื่อเทียบกับแต่ก่อนที่วางขายกันเองที่หน้าบ้านแต่เหตุที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากโก้ไม่ได้ให้ชาวบ้านเอาผักมาวางขายเฉยๆแต่เขายังช่วยออกแบบตกแต่งร้านให้สวยงามเอาตะกร้ามาวางเรียงกันจากใส่ถุงหิ้วธรรมดาขายก็นำมามัดจัดแต่งให้ดูน่าซื้อสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นทำให้เวลามีลูกค้าผ่านมาทั้งจากข้างนอกชุมชนและภายในชุมชนเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าร้านกาแฟอยู่แล้วก็ได้มาอุดหนุนผักปลอดสารดีๆในราคาที่ย่อมเยากลับไปรับประทานด้วยโดยเฉลี่ยวันหนึ่งหากมีผลผลิตมากพอจะมีชาวบ้านนำผักมาฝากวางหลายสิบครัวเรือนสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ต่ำกว่าหลักพันบาท
1: ปกติผมเป็นลูกหลานชาวเกษตรอยู่แล้วพ่อที่บ้านก็ทำเกษตรปลูกผักแล้วก็ผมก็เอามาตั้งวางขายก่อนแรกๆวางขายอาจจะไม่ได้มีมากคือเราไม่ได้เน้นปลูกขายเท่าไหร่เน้นว่าเหลือจากที่เราปลูกกินนะครับแล้วก็เอามาวางตั้งหน้าร้านของผมก็ไม่ได้ปลูกเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงเราได้ช่วยชาวบ้านในชุมชนด้วยครับเป็นคือเหมือนหน้าร้านเป็นตลาดให้กับชุมชนเลยครับทุ่งยามูเป็นเสน่ห์ของชุมชนอยู่แล้วคือเป็นเสน่ห์ในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงแล้วก็เป็นเกษตรสมัยใหม่ที่รู้จักแบบเอามาว่าตอนยุคสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาทำการตลาดให้มันดูทันสมัยขึ้นแต่เราก็ยังรักษาวิถีชุมชนเหมือนเดิม
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากคาเฟ่เล็กๆจะกลายเป็นพื้นที่ที่เชื่อมทั้งคนธุรกิจและชุมชนเข้าไว้ด้วยกันสมกับความตั้งใจดีตั้งแต่แรกของคุณโก้ที่อยากให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ของชุมชนอย่างแท้จริงทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่ว่าจะมานั่งเล่นนั่งกินข้าวขายผักไปด้วยกันบางทีสิ่งที่ทำให้ธุรกิจอยู่ได้นานอาจไม่ใช่แค่การขายของเพียงอย่างเดียวแต่คือทำให้ทุกคนหรือคนในชุมชนรอบตัวอยู่ได้ไปพร้อมกัน

0: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์ตอนกลุ่มปากผ้าบ้านลำพญาจังหวัดยะลาเส้นได้แห่งภูมิปัญญาสู่พลังเศรษฐกิจของชุมชนคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนในตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกำลังได้รับการยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนนั่นคืองานปักผ้าของกลุ่มสตรีบ้านลำพญางานหัตถกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมความประณีตและเรื่องราวของคนในพื้นที่ผ่านลวดลายบนผืนผ้าในทุกๆเช้าคุณจินตนาเจ๊พงครูผู้สอนกลุ่มศิลปาชีพบ้านทำเนียบตำบลลำพญาจังหวัดยะลาได้รวมตัวกลุ่มสตรีกันอย่างอบอุ่นนั่งล้อมวงปักผ้าด้วยฝีมือที่ละเอียดอ่อนเข็มและได้ถูกถักทอเป็นลวดลายดอกไม้และลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นงานฝีมือเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแต่ยังเป็นตัวแทนของเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวลำพญาคุณจินตนาเจ๊พงเล่าให้ฟังว่าการปักผ้าต้องใช้สมาธิเคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์และเป็นภาพวิวดูแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตา
1: การปักผ้ามันต้องใช้สมาธิพี่เคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์นี่ก็เป็นภาพวิวก็เป็นภาพวิวเป็นภาพที่แบบพอเห็นปั๊บก็คือพี่เอาเลยมันดูแล้วมันรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตายากตรงที่ต้องมีความพยายามเหมือนต้นไผ่เนี่ยเหมือนของพี่ต้นไผ่ใช่ไหมทำยังไงให้มันซอฟให้มันดูแล้วคือสีมันเข้ากันเราต้องเล่นสีว่าเขียวมีเขียวอ่อนเขียวแก่แล้วก็มาไล่ขาวคือไล่มาเป็นเหมือนของจริงเลย
0: เมื่อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ได้รับการผลักดันไปในระดับประเทศงานหัตถกรรมพื้นบ้านจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเพราะซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงการใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังในการสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับประเทศในวันนี้กลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มอาชีพเล็กๆอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านงานฝีมือบนผืนผ้าเส้นได้ที่ถูกปักทีละเส้นจึงไม่เพียงงานศิลป์แต่คือเรื่องราวของชุมชนความพยายามของผู้คนและความหวังในการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนลำพญาจากผืนผ้าเล็กๆในหมู่บ้านชายแดนใต้วันนี้กำลังกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนยะลาสู่สายตาของคนทั้งประเทศ

0: ฉันก็ปีนต้นกระท่อมรีบปีนขึ้นไปพอสุดกระไดมันวูบลงมาแบบหลับมาเลยมาฟื้นอีกทีก็ลงมาฟั่มอยู่ข้างล่างแล้วทีนี้จะช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้มันชาไปหมดทั้งตัวจนมีคนหอข้างเคียงเขาเห็นแล้วเขาก็แจ้งกู้ภัยเอาไปส่งโรงพยาบาลเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เข้าอุโมงค์แล้วกระดูกไม่เป็นอะไรนอกจากชาเฉยๆชาทั้งตัวเขาก็ส่งกลับบ้านทางเทศบาลก็ส่งทีมงานมาดูแลชื่อว่าคุณเจี๊ยบ
1: สภาพตอนนั้นคือแกยังกระดิกอะไรไม่ได้คือนอนอย่างเดียวแขนขาไม่มีแรงคุณลุงต้องรับการเอาใจใส่เยอะมากเพราะอย่างน้อยก็คือต้องกายภาพเนี่ยมึงมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วเราก็เลยมาหมั่นกายภาพเขาทุกวันมาอาบน้ำให้ทุกวันคุณลุงกำลังใจดีมากและแกสู้มันถึงไปด้วยกันได้แล้วไปด้วยเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นคือผลประโยชน์ทั้งหมดอ่ะเป็นผลดีสำหรับคุณลุงเลยคนดูแลก็ภูมิใจที่ได้ดูตรงนี้และเห็นแกพัฒนาการดีขึ้น
2: ผมไม่สามารถที่จะช่วยพ่อได้ 100% โอกาสเป็นศูนย์ที่จะเดินได้และกำลังใจก็ไม่มีพอมองไปทางไหนไม่มีใครเลยถ้าไม่มีคนมาช่วยนี่ก็จมชีพจมเยี่ยวครับแพมเพิร์ดก็เอาไม่อยู่แล้วก็พี่เจี๊ยบเขาก็ช่วยทำกายภาพก็เกือบจะเดินได้แล้วไวมากคือเขาเป็นผู้ดูแลที่ใส่ใจคนไข้ดีช่วยแบ่งเบาได้เกือบ 100% นะครับ
3: เมืองท่าโขงเราเนี่ยเรามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ขนาดนั้นประมาณ200คนซึ่งเดิมเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ1คนดูแล10คนแต่ในช่วงปีนี้โชคดีที่เรามีงบกระตุ้นเศรษฐกิจของสปสช.ซึ่งได้รับจากงบประมาณเนี่ยเราก็อบรมเพิ่มครบ70ชั่วโมงหมดแล้วจนตอนนี้เรามีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นรวมถึงแคร์กิฟเวอร์เพิ่มอีก23คนตอนนี้เรามี43คนจนปัจจุบันเนี่ยกระจายอยู่ 4-5 คนหรือ6คนก็แล้วแต่อยู่ที่ระยะใกล้ๆ
4: มีการเชิญชวนจากเทศบาลบางท่าโขงค่ะเขาได้ชวนกันมาว่าอยากจะทำไหมก็อยากจะทำอบรมอะไรหลายๆอย่างค่ะที่แบบว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยทำมี CPR มีวัดความดันมีการช่วยเหลือออกกำลังกายกายภาพช่วยการแบบเปลี่ยนแพมเพิร์ดอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ให้อาหารทางสายบางทีผู้ป่วยบางคนน่ะเขาอยู่บ้านน่ะเขาไม่มีคนคุยอย่างน้อยๆเราไปนั่งคุยให้กำลังใจเขามั่งเขาเครียดไปหมดพอเราได้คุยแล้วเขาสบายใจอีกวันหนึ่งเราไปอาทิตย์นี้เรากลับกลายเป็นเพื่อนกันละพี่ก็มีความภูมิใจว่าพี่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนคล้ายๆเราได้เป็นเหมือนผู้ช่วยพยาบาลเล็กๆที่เข้ามาช่วยดูแลคนในชุมชน
5: หลังจากที่ซีจีเข้ามาดูแลเนี่ยพอมามีคนอื่นเข้ามาดูแลเนี่ยแกเหมือนแกอารมณ์ดีครับแกจะยิ้มแกมีปฏิสัมพันธ์กว่าเดิมขึ้นมาอีกเยอะเลยครับพอมีทีมงานอย่างนี้เข้ามาช่วยแล้วก็ใจชื้นขึ้นมาอีกนิดนึงว่าเราไม่ได้อยู่เดียวนะที่จะดูแลแกครับ
3: สิ่งนี้ดีนะครับว่าเราใช้เงินงบประมาณไม่เยอะแต่ว่าสิ่งที่จะได้รับการตอบรับขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเราเนี่ยที่เจ็บป่วยหรือว่าติดเตียงผู้ที่มีสภาวะที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นเนี่ยได้รับประโยชน์เรื่องนี้มากตอนนี้ก็จะเป็นว่าผู้ป่วยติดเตียงจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นญาติพี่น้องก็จะมองภาพของท้องถิ่นคือเทศบาลเมืองท่าโขงดีมากก็บอกว่าหมอเทพดูแลดีมากจัดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเราเนี่ยมีนอกจากสุขภาพกายดีแล้วนะครับสุขภาพทางด้านจิตใจก็ดีตามมาด้วยอันนี้คือแนวคิดที่เราคิดว่าเราต้องดูแลคนของเราท่าโขงให้มีความสุขนะครับ
6: ต้องเรียนว่าผู้ติดยาเสพติดจำนวนมากเนี่ยอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมโดยไม่ได้เข้ารับการบำบัดหรือว่าการดูแลผ่านหน่วยบริการดังนั้นจุดเน้นน่าจะอยู่ที่ชุมชนเป็นหลักก่อนหลังจากที่เราเข้าใจบทบาทประเด็นปัญหายาเสพติดในชุมชนแล้วเนี่ยเราก็มาดูนะครับว่าเราจะมีกลไกหรือกลวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดกระบวนการในการให้การดูแลตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันนะฮะเรื่องของการรักษาหรือแม้แต่การฟื้นฟู
7: การที่จะต้องเข้าไปที่สถานฟื้นฟูเอกชนหรือของรัฐเนี่ยซึ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะอยู่ไกลจากที่พักหรืออาจจะมีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจจะมากนะครับก็เลยมีแนวทางว่าอยากให้ชุมชนหรือชุมชนที่เป็นลักษณะของการรวมตัวกันมูลนิธิหรือวัด หรือปนอะไรต่างๆเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดซึ่งปัจจุบันต้องเรียนนะครับว่าชุมชนหรือลักษณะอย่างที่บอกเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีการสำรวจแล้วก็ไม่ได้รับการจัดสรรในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
6: ทางสปช.เราก็มีนโยบายจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับว่าน่าจะมีการสนับสนุนให้หน่วยต่างๆเหล่านี้สามารถเข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ที่เรียกว่าหน่วยบริการตามมาตรา3ที่เราจะไปสนับสนุนส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องงบประมาณที่จะทำให้หน่วยต่างๆเหล่านี้สามารถดำเนินงานได้ซึ่งเราก็จะใช้กลไกทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือเราเรียกว่ากองทุนตำบลหรือว่ากองทุนจังหวัดเข้ามาช่วยในเรื่องของการสนับสนุนซึ่งในรูปแบบของการสนับสนุนนั้นเนี่ยในพื้นที่จะเป็นคนทำงานร่วมกันเอง
7: ทางสปช.ก็ให้เกียรติกับทางสปช.ให้ไปทำแนวทางหรือเรียกว่าอาจจะเป็นแฮนด์บุ๊กนะเป็นคู่มือหรือเป็นแนวทางในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเราจะมีเกณฑ์ในด้านต่างๆอยู่พอสมควรเกณฑ์ในเรื่องของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมเกณฑ์ในเรื่องของกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูเกณฑ์ในเรื่องของบุคลากรว่ามีความพร้อมมีศักยภาพเพียงพอมีองค์ความรู้เพียงพอซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่เราเขียนขึ้นมาให้สปสช.ลงใบประกาศเป็นแนวทางในการดำเนินงานจริงๆบางแห่งเนี่ยเขาดำเนินการได้อยู่แล้วนะแต่เราอาจจะไปตบๆให้มันเข้าหลักการหรือว่าสถานทางวิชาการ
6: เราเชื่อนะครับว่าถ้าเราสามารถจัดบริการในชุมชนโดยคนในชุมชนและมีการพิจารณากันเองในชุมชนเนี่ยจะเชื่อว่าจะสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของระบบการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดในชุมชนได้ดีกว่าส่วนกลางลงไปสั่งการนะครับ
7: ในเครือข่ายที่เราลงไปช่วยดูแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนไปแล้วหรือได้ของบกองทุนไปแล้วเนี่ยก็มีหลายแห่งที่ทำได้ดีแล้วก็ดีมากๆนะครับอย่างตัวอย่างอันนึงก็คือบ้านพระเมตตาที่เชียงใหม่เขาเป็นสถานฟื้นฟูที่รับคนไข้ได้ไม่เยอะรับได้ประมาณไม่เกิน100คนแต่ว่าสิ่งนึงที่บอกว่าเขาทำได้ดีก็คือทุกๆอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยในเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเขาได้หมดมีอาคารสถานที่ที่ชัดเจนในการที่จะบำบัดรักษาและฟื้นฟูบางแห่งอาจจะเป็นกระต๊อบบางแห่งอาจจะเป็นลานกว้างคือเราก็ต้องดูให้มันสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
6: การที่ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปช.เนี่ยขับเคลื่อนให้มีกลไกในพื้นที่หรือใช้ภาคประชาชนที่รวมตัวกันเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนเนี่ยไม่ใช่เป็นการไปลดเครื่องคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการลงแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจปัญหาที่แท้จริงว่าการให้การดูแลผู้ติดยาเสพติดเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จโดยนำผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยงเข้ามาในโรงพยาบาลส่วนนี้จึงเป็นการเสริมเพื่อให้ภาพรวมของการให้บริการเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ของการลดปัญหาแล้วก็ลดผู้ติดยาเสพติดรายใหม่หรือว่าฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดแล้วความมั่นใจนะครับว่าระบบนี้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นการยกระดับคุณภาพบริการในภาพรวมและเชื่อว่าปัญหานี้น่าจะลดลงได้ในที่สุดนะครับ
8: สมช.ได้จัดทำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2568ถึง2570เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2553เพื่อเป็นกรอบทิศทางหลักในการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นทั้งส่วนกลางและในพื้นที่มากกว่า25เวทีที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่2ตุลาคม2568โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบและเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2568ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยแล้วนโยบายฉบับนี้ได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมแนวโน้มสถานการณ์และเงื่อนไขสำคัญของปัญหา3ระดับรวมทั้งปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขของปัญหาใน6มิติโดยมีวิสัยทัศน์จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ภาวะปกติที่ปราศจากความรุนแรงได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์และประเด็นนโยบายรวมทั้งสิ้น8วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนและผลักดันให้เกิดการยุติเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสมบูรณ์ภายในปี2570 2. เพื่อบริหารจัดการความขัดแย้งตามหลักสันติวิธีและขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 3.เพื่อพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมและการเยียวยาให้เป็นธรรมทั่วถึงและขจัดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรม 4. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับในพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และมีมาตรฐานพร้อมกับส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้และต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่บนพื้นฐานของการสร้างโอกาสทางรายได้ให้แก่ประชาชนระดับฐานรากและคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อเสริมสร้างสังคมทุกระดับในพื้นที่มีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความกลมเกลียวกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยไม่แบ่งแยก 7.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 8. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและเตรียมการเปลี่ยนผ่านไปสู่กลไกปกติของราชการและยังมีกลไกการบริหารจัดการ3ระดับคือระดับนโยบายมีกลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีกอรมน.และสอบต.รับผิดชอบในมิติด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาและระดับการปฏิบัติในพื้นที่มีองคาพยพของหน่วยงานต่างๆสุดท้ายนี้จึงมั่นใจได้ว่านโยบายฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยมุ่งหวังให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการร่วมมือแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์สมช.กอรมน.สอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการเพื่อให้นโยบายนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและสร้างสังคมในพื้นที่ให้สงบสุขและยั่งยืนต่อไป

0: ยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียนและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง
1: ที่ผ่านมาเนี่ยฮะเราจะเจอปัญหาที่จะต้องไปรอหมอจากอีกที่หนึ่งเพื่อไปเอาประวัตินะคะแล้วก็จะมาอีกที่หนึ่งใช้เวลาบางที2วันก็จะมีคำถามคำตอบกับคุณหมอใหม่ๆตลอดเวลาว่าเราเคยแพ้ยาไหมเราเคยมีอาการต่างๆไหมซึ่งบางครั้งเราก็ลืม
2: ปกตินะคะเวลาแพทย์จะดูแลรักษาคนไข้เราก็ต้องรีวิวประวัติเนาะเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าการวินิจฉัยโรคต่างๆเนี่ยถูกต้องบางทีเราก็อยากรู้ว่าคนไข้ตรวจเลือดอะไรมานะคะหรือว่าคนไข้เคยได้รับการเอ็กซเรย์ปอดหรือขึ้นหัวใจอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือเราต้องจำเป็นค่ะที่ต้องเห็นผลจริง
3: โดยส่วนใหญ่ระบุการส่งตัวเนี่ยพอส่งแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องขอประวัติการรักษาบางทีประวัติการรักษาเนี่ยคนต้องใช้เวลาในการเดินทางทำให้ประชาชนเสียเวลา
2: แต่ละครั้งที่การขอประวัตินะคะทุกโรงพยาบาลจะมีขั้นตอนอยู่แล้วคนยืนยันว่าเป็นคนนี้จริงแล้วก็เซ็นยินยอมในการจะเอาประวัติซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรซึ่งก็จะทำให้เราไม่สามารถดูแลได้นะวันที่คนไข้มาในครั้งแรกและบางทีบางโรคอาจจะรอนานไม่ได
3: ้เราก็เลยทำการเชื่อมข้อมูลประวัติการรักษาที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพื่อที่จะลดขั้นตอนและเวลาในการที่คนไข้เนี่ยจะต้องกลับไปขอประวัติการรักษาถ้าคนไข้เข้าร่วมกับ HealLink ให้คอนเซนต์ผ่านตัวระบบ HealLink และมีประวัติในโรงพยาบาลที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ HealLink อยู่แล้วเนี่ยเวลาที่คุณไปรักษาที่ไหนเนี่ยแล้วคุณหมอต้องการที่จะดูประวัติเนี่ยสามารถดูประวัติผ่าน HealLink ได้เลยกับอีกส่วนนึงที่ประชาชนจะได้รับสามารถที่จะดูประวัติการรักษาของตัวเองได้ว่าฉันเคยไปรักษาอะไรมาก่อนก็จะเป็นการดูแลสุขภาพตัวเองถ้าประชาชนจะเริ่มเข้าใช้บริการคือเข้ามาให้ความยินยอมผ่านตัวเป๋าตังเข้าไปที่กระเป๋าสุขภาพนะคะพอเข้าไปที่กระเป๋าสุขภาพเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นตัวปุ่ม HealLink นะคะอยู่เป็นไอคอนข้างล่างสีเขียวๆนะคะก็เข้าไปแล้วก็ให้ความยินยอมค่ะก็อาจจะอ่านรายละเอียดนิดนึงนะคะว่าการให้ความยินยอมเนี้ยเรานำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้าง
2: ถ้าเกิดหมอต้องการดูประวัตินะคะเราก็สามารถที่จะขอความยินยอมในการขอดูประวัติเนี่ยผ่าน OTP มือถือที่คนไข้แจ้งกับโรงพยาบาลเอาไว้ได้เลยมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนเวลาที่คนไข้มาจากโรงพยาบาลอื่นป ประวัติพื้นฐานทั้งหมดของคนไข้เนี่ยสำคัญมากเมื่อมีเฮลลิงมาเนี่ยเราก็สามารถเปิดดูได้ทันทีเราก็สามารถที่จะทบทวนได้ลดความซ้ำซ้อนช่วยได้วินิจฉัยได้ทันทีดูแลรักษาได้ต่อเนื่องระยะเวลาการเดินทาง
3: หัวใจสำคัญเลยคือเราต้องการที่จะกระจายให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงหน่วยปฐมภูมิเพิ่มมากขึ้นในสปสช.เนี่ยก็คือหน่วยนวัตกรรมเนาะซึ่งก็ประกอบไปด้วยคลินิกเวชกรรมคลินิกพยาบาลธนกรรมกายภาพเทคนิคการแพทย์แพทย์แผนไทยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเป็นส่วนที่เราได้มีการขยายการเชื่อมต่อเฮลลิงไปที่หน่วยนวัตกรรมทุกที่เพื่อรองรับของตัวนโยบาย30 บาทรักษาทุกที่ให้กับประชาชนที่จะเข้าถึงบริการให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

0: คือข้อมูลด้านสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะเรื่องบริการมันตอบโจทย์ในเชิงนโยบายในอนาคตถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลที่มากพอหน่วยงานกลางที่เข้าร่วมก็สามารถที่จะนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์นะคะในเชิงของนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทในแต่ละแอเรียในแต่ละพื้นที่ได้แม่นยำมากขึ้นมันจะทำให้ประเทศเราเนี่ยมีศักยภาพหรือขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์เนี่ยกับต่างประเทศหรือนานาชาติเนี่ยเพิ่มมากขึ้น
1: ถ้าในประเทศไทยเรามีแบบนี้ค่ะจะทำให้เราล่นระยะเวลาในการเดินทางนะสิ่งแรกนะคะค่าใช้จ่ายบางทีคนไข้อาจจะไม่ได้สะดวกไปโรงพยาบาลอาจจะไปสาธารณสุขหรือไปคลินิกเนี้ยค่ะเราเองเราก็จะสบายใจใช่ไหมคะไม่ต้องไปนับหนึ่งในการคุยกับคุณหมอมาก็เรียกว่าจุดเดียวสามารถที่จะได้รับบริการได้ทันที
2: จากช่วงที่ผ่านมาทุกคนน่าจะพอผ่านตากันมาบ้างแล้วในปี2568นี้มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในการบำบัดทดแทนไตเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยและให้เกิดประสิทธิภาพของการดูแลรักษาที่ดีที่สุดโดยเป็นไปตามมติบอร์ดสปสช.ที่ได้เห็นชอบให้ใช้การบำบัดทดแทนไตใน4วิธีประกอบด้วย 1. การปลูกถ่ายไต2. การล้างไตทางช่องท้อง 3. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 4. การดูแลด้วยวิธีประคับประคองภายใต้หลักการสำคัญคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีที่เหมาะสมแต่เน้นไปที่ล้างไตทางช่องท้องเป็นทางเลือกแรกแต่หากมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หรือมีเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อมต่างๆที่ไม่เหมาะสมกับการล้างไตทางช่องท้องก็สามารถใช้วิธีอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยได้สำหรับแนวปฏิบัติใหม่จะใช้กับผู้ป่วยรายใหม่เท่านั้นโดยเริ่มใช้ตั้งแต่1เมษายน2568เป็นต้นมาซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1เมื่อผู้ใช้สิทธิบัตรทอง30บาทได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคไตวายเรื้อรังซึ่งถ้ายังอยู่ในระยะที่1ถึง3จะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ในการดูแลตัวเองปรับพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตเพื่อชะลอไตเสื่อมขั้นตอนที่2ถ้าได้รับการวินิจฉัยในระยะที่4นอกจากแพทย์จะให้คำแนะนำในการชะลอไตเสื่อมจะได้รับการพูดคุยให้ความรู้ถึงการบำบัดทดแทนไตในแต่ละวิธีเพื่อให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีควบคู่ไปด้วยขั้นตอนที่3หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่4ซึ่งมีอาการที่จะเข้าสู่ระยะที่5ที่เป็นระยะสุดท้ายแล้วจะต้องเข้าสู่ระบบการคัดกรองเพื่ออนุมัติการบำบัดทดแทนไตตามหลักเกณฑ์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยขั้นตอนที่4ถ้าผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับทางเลือกการบำบัดทดแทนไตให้ผู้ป่วยโดยปราศจากอคติและแรงจูงใจเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบำบัดทดแทนไตที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้นตอนที่5หลังจากนั้นผู้ป่วยจะได้เข้ารับการประเมินวิธีการบำบัดทดแทนไตที่เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยซึ่งในขั้นตอนนี้ถ้าเป็นผู้ป่วยที่อายุ75ปีขึ้นไปจะได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อการบำบัดทดแทนไตเพื่อความเหมาะสมต่อการรักษาและคุณภาพชีวิตต่อไปขั้นตอนที่6ถ้าหากไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์หรือมีข้อจำกัดของครอบครัวจะได้รับเลือกให้ใช้วิธีการล้างไตทางช่องท้องเป็นทางเลือกแรกแต่ถ้ามีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หรือมีข้อจำกัดอื่นๆจะสามารถฟอกเลือดหรือวิธีอื่นๆที่เหมาะสมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายขั้นตอนที่7ในกรณีที่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่4ซึ่งมีอาการเข้าสู่ระยะที่5แล้วและได้รับการคัดกรองแล้วแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องรับการบำบัดทดแทนไตจะได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ตามปกติกรณีผู้ป่วยรายเดิมก่อนวันที่1เมษายน2568จะได้รับการล้างไตตามเดิมโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่นี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.โทร1330 LINE Official สปสช.และ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว บางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอนล็อจิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองหากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทหรืออาการทางจิตอื่นๆคุณหมอยังได้อธิบายพร้อมย้ำว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยาแต่ต้องบำบัดทั้งภาวะเสพติดและโรคจิตเวทควบคู่กัน
4: คือตัวยาเสพติดค่อนข้างมีผลยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่ออาการทางจิตที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตในลักษณะจิตเภทก็คือหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงก้าวร้าวอย่างนี้น่าจะมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดที่มีในบ้านเรานะครับอัตราการเกิดอาการในลักษณะจิตเภทเนี่ยก็มีข้อมูลว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้านะครับถ้าลองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะกัญชาก็จะแนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวชคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปอีกเห็นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวชค่อนข้างสูง
3: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
4: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืนชุมชนเหล่านั้นก็ช่วยป้องกันยาเสพติดได้อันนี้ในแง่การป้องกัน
3: ถึงวันนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต้องมาร่วมบูรณาการกันกับผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สำคัญต้องลดการตีตราที่มักทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรักษาเพราะการรักษาคือโอกาสครั้งใหม่และความเข้าใจคือยาที่สำคัญไม่แพ้ยาเม็ดใดในโลก
5: Lah pemina yang mana kita sudah rehat sementara, patu sekarang kita balik pusingin yang terakhir dalam ruangan berita sawata. Untuk hari ini tu bu sila salah lagu mana minta maaf minta apun kepada pemina belakang gitu. Kita berjumpa pula pada masa yang sama, je sama di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ini tu minta we kita tu sehat walafiat belakang. Hari ini bu minta hunur diri dulu. Lepas tu minta kita tu jagalah, jaga-jaga kesihatan, jaga-jaga tubuh badan kita untuk kita sehat walafiat jauh daripada penyakit. Dan juga pihak duduk tengah di jalan-jalan minta we selamat belaka gitu. Untuk hari ni bu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสาย

0: Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi, berbuat kerusakan."
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Mereka mendustakannya, Syu'aib. Maka mereka...
2: Salawat Sajala Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
3: กรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชกรณีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
5: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
6: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกรมธนารักษ์นำเหรียญที่ระลึกในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงนิทรรศการสิริกษาปณศิลป์เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมจนถึงวันที่12สิงหาคมนี
10: ้นายอัครสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้นำเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกที่ผลิตจากกรมธนารักษ์มาผสมผสานงานประณีตศิลป์สมัยใหม่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความทรงจำร่วมสมัยและงานศิลปะขั้นสูงนำมาจัดแสดงนิทรรศการเหรียญและงานประณีตศิลป์สมัยใหม่ที่ทรงคุณค่าและหาชมยากภายใต้ชื่องานสิริกษาปณศิลป์เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาร์จีเวลชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนประกอบด้วยการจัดแสดงเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกว่า40รายการนิทรรศการผลงานปราณีตศิลป์ชุดจากบุปผาสู่อัญมณีเข็มกลัดมงคลสิริแห่งดวงใจสยามล้อมเหรียญกษัตริย์ไทยโดยสกุลอินทกุลศิลปินอิสระภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญโดยกรมธนารักษ์และสาธิตเบื้องหลังการผลิตเหรียญผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
9: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อกรณีฮารุนโซโลเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยสาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการท้องถิ่นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายบวรทัตเต็งสุขหรือฮารุนโซโล
3: จ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีได้เดินทางไปยังจอร์เจียและได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นได้รับการยืนยันว่าขณะนี้นายบวรทัศน์เสียชีวิตแล้วซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสืบสวนทางนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งครอบครัวของนายบวรทัศน์ทราบแล้วและจะแจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวต่อไปกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและจะประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำร่างของนายบวรทัศน์กับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปการประปานครหลวงพร้อมรับการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนถึงวันที่30กันยายนนี้
10: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังภายหลังการขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายน2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งการขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยให้ผู้มีสิทธิ์ซึ่งอาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์มีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนกำชับให้กปน.เตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิกับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปชนันชิดาสังทองรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: พื้นที่นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างส่งเข้ามาให้ฟังกันหน่อยในเพจของข่าวยามเช้าวันนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราอยู่กับทีมงานด้วยนะคะวันนี้ดิฉันสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันชัยนันท์แก้วกลับนะคะแล้วก็ทีมงานทางด้านของช่างเทคนิควันนี้คุณสายชนนีสังค่ะเป็นช่างเทคนิครวมถึงทางช่างเทคนิคทางด้าน Facebook Live นะคะ3หนุ่มของเราคุณเดชาธรชัยโสดาคุณอัครเดชคัมภีระว่าที่ร้อยตีคุณอากรสิงห์พิทักษ์ขอบคุณด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะข่าวยามเช้าแน่นอนค่ะเรามาก็จะมีเสียงดังๆเลยนะคะออกไปที่หอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยนะคะส่วนทางหน้าปัดวิทยุก็ไปฟังได้ค่ะทาง FM 92.5 MHz FM 105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะหรือว่าจะฟังออนไลน์ก็ได้หรือว่าใครอยากจะร่วมจัดรายการกับเราได้บรรยากาศห้องส่งเข้ามาได้ทาง Facebook Live ตอนนี้นะคะเข้ามาในเพจข่าวยามเช้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงแรกนี้เรามาอัปเดตเรื่องอากาศกันก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะบอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยฝนตกหนักมากแล้วก็บางพื้นที่บอกว่าทำไมตกนิดเดียวกรุงเทพเหมือนกันตกนิดเดียวบางจังหวัดบอกว่าโหตกหนักจริงตกต่อเนื่องบางจังหวัดก็บอกว่าตกนิดนึงเช้าๆแล้วก็ครึ้มๆมาตอนบ่ายก็นิดหน่อยนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าพยากรณ์อากาศเนี่ยประกาศมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบอกว่าภาคเหนือเนี่ยวันนี้จะมีฝนประมาณ 70% ค่ะก็จะตกหนักในบางพื้นที่บางแห่งค่ะส่วนภาคอีสานฝนลดลงนะคะจากเมื่อวานนี้ 10% อยู่ที่ 60% ค่ะสำหรับวันนี้ส่วนภาคตะวันออก 70% ค่ะมาดูที่ภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเพิ่มขึ้นค่ะวันนี้ 60% ค่ะส่วนอันดามันนะคะยังคงตกหนักเหมือนเดิมค่ะ 70% ทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะก็คลื่นสูงค่ะประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กอาจจะต้องงดออกจากฝั่งค่ะแล้วก็เรือใหญ่นั้นระมัดระวังด้วยนะคะมาดูที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลกันหน่อยค่ะวันนี้อาจจะต้องพกร่มกันบ้างนะคะก็พยากรณ์อากาศบอกมาแล้วว่าจะมีฝนประมาณ 70% นะคะ
0: ก็นอกจากฝนตกแล้วเรื่องของการเดินทางเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันทำงานปกติหลังจากที่เราหยุดยาวกันมานะยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีฝนตกเนี่ยเราก็แวะหาสถานที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าบางช่วงบางทีขับอยู่ไม่ได้มีแค่ฝนธรรมดาอาจจะมีพายุลมแรงเกิดขึ้นตามข้างทางเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่เกิดขึ้นนะให้ระวังด้วยบางทีกิ่งไม้มาพาดบริเวณใกล้ๆขอบถนนเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้เนาะขับมาเรื่อยๆระวังให้ดีด้วยค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวที่ต้องบอกว่าคนไทยหลายคนก็เอาใจช่วยแล้วก็ติดตามกันนะในกรณีที่เมื่อวันที่13กรกฎาคมมีทางครอบครัวของบล็อกเกอร์รายหนึ่งเนี่ยเขาขาดการติดต่อนะก็อยู่ระหว่างการติดตามค้นหาตัวก็คือคุณฮารุนโซโล่นะคะบล็อกเกอร์ชาวไทยที่สูญหายระหว่างไปพำนักที่ประเทศจอร์เจียล่าสุดนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็มีการประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่ของจอร์เจียแล้วก็ถูกพบนะคะว่าเสียชีวิตแล้วพบร่างภายในโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่ประเทศจอร์เจียซึ่งนะทางกระทรวงมหาดไทยของจอร์เจียก็ได้เปิดเผยกับทางสำนักข่าวอินเตอร์พาสนิวว่าขณะนี้ได้มีการเปิดการสอบสวนเหตุดังกล่าวตามมาตราที่115แห่งประมวลกฎหมายอาญาของจอร์เจียโดยเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะที่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตและการสอบสวนก็ยังคงดำเนินอยู่ค่ะล่าสุดนะคะก็มีการโพสต์ทางด้านของสถานทูตไทยณกรุงฮังการาก็ได้มีการแจ้งสถานะของคุณฮารุนโซโร่ด้วยเช่นกันให้ญาติทราบแล้วนะแล้วก็จะมีการประสานเรื่องการดำเนินการเอกสาร กับทางญาติอย่างใกล้ชิดค่ะโดยวันที่30กรกฎาคม2569นะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮังการาก็ได้มีการโพสต์ค่ะว่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีการแจ้งกรณีนายบบอนทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโร่ซึ่งขาดการติดต่อค่ะกับญาติระหว่างที่เดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮังการาก็

0: นะคะอยู่ที่ประเทศจอร์เจียก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ค่ะโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตก็ได้มีการแจ้งสถานะล่าสุดให้กับญาติของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโลได้ทราบแล้วค่ะแล้วก็จะมีการจะประสานการดำเนินการทางเอกสารกับญาติอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็วันนี้นะก็จะมีการกำหนดพบกับทางกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียด้วยที่จะประสานงานและเร่งรัดในการสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อไปต่อมาได้มีการแจ้งเพิ่มเติมค่ะว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮังการาก็ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมกรณีทางด้านของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโลนะคะดังนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่นะคะว่าทรัพย์สินของนายบวรทัตเนี่ยยังอยู่ครบค่ะและสถานเอกอัครราชทูตนั้นจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตค่ะจะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปซึ่งสถานเอกอัครราชทูตก็ขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกคนค่ะที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ติดตามให้ความร่วมมือประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตเป็นอย่างดีค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของกองทัพบกนั้นก็ออกมาชี้แจงค่ะว่ากำลังพลนั้นได้รับบาดเจ็บระหว่างที่ร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะซึ่งขณะเคลียร์พื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วค่ะทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะท่านก็ได้เปิดเผยนะคะบอกว่ากองทัพบกนั้นได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่1กรณีที่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการไปเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่อันตรายเดิมซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นสนามทุ่นระเบิดบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วและตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้นะคะทางด้านของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้แล้วกว่าประมาณ 76.73% ค่ะของพื้นที่ทั้งหมดนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยตรวจพบทุ่นระเบิดแล้วก็วัตถุระเบิดตกค้างอยู่รวมทั้งสิ้น489รายการค่ะแล้วก็ยังคงดำเนินภารกิจต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็เลยส่งผลให้กำลังพลนั้นได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดแล้วก็มีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดตามร่างกายด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้การช่วยเหลือแล้วก็นำส่งเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศต่อไปค่ะปัจจุบันนี้นะคะอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดทางด้านของพลตรีวินไทยเองก็บอกว่าทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกนั้นกำชับมาเลยนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆสวัสดิการต่างๆด้วยค่ะย้ำเลยนะคะว่าให้กำลังพลทุกนายนั้นปฏิบัติภารกิจด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทค่ะให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยอย่างสูงสุดเพื่อที่จะดำเนินการภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะเร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะจากบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับเมื่อสักครู่นี้ที่พี่กบนำเรียนท่านผู้ฟังกันไปมาถึงเรื่องของการตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นกันหน่อย
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าล่าสุดนี้เองทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีการไปตรวจขัดกระดาษคำตอบเนี่ยเรียกว่าทั้งระบบของบัญชี 279,949 รายด้วยกันแล้วล่าสุดนั้นนะคะมีการตรวจคะแนนก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยทางด้านของนายนิรัตค่ะพงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะท่านไปเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ค่ะว่านะคะกระดาษคำตอบของผู้สอบเนี่ย 279,949 รายรวมทางที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และส่วนของทางภาคใต้ที่สอบไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569นะคะอันนี้คือรวมอยู่ในเลขกลมๆนี้ก็คือ279,949รายภายหลังจากการประกาศผลและได้มีการบรรจุนะคะได้มีการขึ้นทะเบียนเดิมไว้เนี่ย 55,193 รายตอนนี้ต่อมาภายหลังนะคะอย่างที่ท่านฟังได้ทราบกันก็คือพบว่ามีความผิดปกติไม่สุจริตแล้วก็ไม่เป็นไปตามกระบวนการของการสอบที่ควรจะเป็นก็ได้มีการยกเลิกบัญชีกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนและท่านก็ระบุนะคะว่าไม่ได้มีการตรวจกระดาษคำตอบใหม่เนื่องจากกระดาษคำตอบได้ถูกตรวจตั้งแต่วันที่สอบแล้วซึ่งก็มีตัวเลขดิจิทัลกำกับวันแล้วก็เวลาที่ชัดเจนแต่จากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ก็พบนะคะว่ามีการนำบัญชีอื่นไปใช้ในการรับรองจำนวน 55,193 รายแล้วก็ส่งไปบรรจุตามหน่วยงานต่างๆเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลังจากการปรากฏการทุจริตเนี่ยก็ได้มีการนำบัญชีที่ถูกต้องแล้วก็มีอยู่แล้วกลับมาใช้นะคะก็ทำให้มีผู้ที่สอบผ่านจำนวน 50,069 รายในจำนวนนี
1: ้
0: เป็นผู้สอบผ่านโดยสุจริตเนี่ยนะจากจำนวน 50,064 รายเนี่ยเป็นผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตก็คือ 49,268 รายและพบว่ามีการแก้ไขคะแนน 5,925 รายซึ่งในจำนวนนี้ค่ะมีทั้งในจำนวนของ 5,925 รายตรงนี้ก็มีทั้งผู้ที่สอบไม่ผ่านแล้วก็มีการแก้คะแนนให้ผ่านเนี่ยนะอยู่ที่ 5,129 รายแล้วก็มีผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ก็ยังมีการแก้ไขคะแนนอีก790รายดังนั้นนะครับบัญชีทั้งหมดเนี่ยจะถูกประกาศใหม่แต่จะเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้นำมาใช้ซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะได้ลงนามไว้แล้วและก็ได้ร่วมกันตรวจสอบกับกรมส่งเสริมประกอบท้องถิ่นเนี่ยเป็นระยะเวลา10วันนะสำหรับบัญชีที่เขาจะเอาเข้ามาแต่งตั้งเนี่ยมีการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ10วันก็คือมีการตรวจสอบกันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมามาจนถึงเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเช่นกันเพื่อเป็นการตรวจทานและลดความผิดพลาดให้มากที่สุดซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการเรียกประชุมทางด้านของคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.อันในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่ว่าจะดำเนินการกันอย่างไรต่อไปค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นในช่วงนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะทีนี้ความคืบหน้ามาติดตามกันหน่อยค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยออกมาชี้แจงชัดเลยนะคะว่าไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะแต่ว่าชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลไว้ก่อนย้ำว่าไม่กระทบกับสิทธินายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนแน่นอนค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการชี้แจงนะคะบอกว่าหลังจากที่ศาลปกครองกลางเนี่ยมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยต้องชะลอออกไปก่อนค่ะกรณีนี้รัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเคารพกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วค่ะแล้วก็พร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลแล้วก็คุ้มครองสิทธิของนายจ้างผู้ประกันตนด้วยรวมไปถึงรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนค่ะคำสั่งศาลนี้นะคะเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในการประกาศที่ผูกสิทธิเลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการนะคะต้องเข้าใจแบบนี้นะคะซึ่งกระทรวงแรงงานเองจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายด้วยแล้วก็จะมีการเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวด้วยค่ะเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเดินหน้าต่อไปให้เร็วที่สุดค่ะเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถที่จะเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจจะไปขัดต่อคำสั่งศาลได้ซึ่งแนวทางที่จะกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็จะเป็นกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือว่าการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่ค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีความชัดเจนในเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมนะคะโดยกระทรวงแรงงานนั้นก็จะเร่งดำเนินการทันทีค่ะเพื่อไม่ให้กระทบกับสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนด้วยค่ะ
0: สำคัญนะตอนนี้เรื่องของบอร์ดประกันสังค
1: ม
0: คือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีการกำหนดแล้วก็แต่งตั้งกันภายในของหน่วยงานเพราะว่า ครั้งล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนทางด้านของระเบียบก็มีการให้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันมีการเลือกตั้งไปแล้วนั้นหนึ่งชุดและเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งชุดซึ่งก็มีเนี่ยกระบวนการตรงนี้เข้ามาก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นกันอย่างไรมาดูกันหน่อยเรื่องสำคัญสำคัญที่พอเราประชาสัมพันธ์ไปแล้วมีพี่น้องประชาชนบอกว่าสนใจเป็นอย่างมากรายละเอียดเป็นอย่างไรเรื่องของมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ที่จะเกิดขึ้น 1-15 สิงหาคมนี้นะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังกันลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า17หมวดสินค้าผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกภายในท้องถิ่นเชื่อว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีผู้ที่ดำเนินการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกภายในจังหวัดอยู่แล้วบางทีเราไปเนี่ยอุ๊ยที่นี่มีนี่ด้วยเหรอทำไมในเราไม่เห็นรู้จักเลยโอ้แต่ธุรกิจการค้านี่รู้สึกว่าสะพัดมากๆเลยนะตามร้านค้าส่งค้าปลีกภายในพื้นที่ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่โดยในเรื่องนี้นางสาวลาดิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะครับว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท้องถิ่นเนี่ยทั่วประเทศเขาจะมีการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost เนี่ยวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนภายหลังค่ะหลังจากที่มีการประกาศการจัดโครงการนี้อย่างที่ได้ดำเนินไปว่ามีประชาชนเข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมากนะคะรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการวางแผนที่จะไปจับจ่ายใช้สอยนะคะในช่วงที่โครงการจะเกิดขึ้นก็คือ1ถึง15สิงหาคมนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะมาดูกันหน่อยนะคะสินค้าที่ร่วมโครงการเขาครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทไหนบ้างเขาจะเน้นไปที่การดำรงชีพชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าก็จะแบ่งออกเป็นสินค้าบริโภค8หมวดค่ะ8หมวดนี้สินค้าบริโภคมีข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วและเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องกาแฟนะคะอันนี้คือเป็นหมวดของสินค้าบริโภค8หมวดมาดูสินค้าอุปโภค9หมวดด้วยกันก็จะมีแชมพูครีมนวดผมสบู่ครีมอาบน้ำยาสีฟันแปรงสีฟันค่ะผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานกระดาษทิชชู่รวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยผ่านช่องทางที่เป็นร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการกว่า135รายเรียกว่า800กว่าสาขาที่จะให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือว่าจะสังเกตสัญลักษณ์เขาจะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะตอนนี้ไปดูก่อนเลยนะว่าธุรกิจร้านค้าส่งค้าปลีกเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ของคุณเขามีสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย X Local Low Cost หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยว 1-15 สิงหาคมนี้ก็สามารถที่จะไปจับจ่ายใช้สอยไปเข้าร่วมโครงการนี้ได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยค่ะตอนนี้นะคะก็มีการเดินหน้าช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบางคนเป็นแบบนี้นะมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทซึ่งล่าสุดเนี่ยมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วเนี่ยกว่า700รายค่ะย้ำว่าตรวจสอบฟรีนะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะใครอยู่จังหวัดไหนไปที่พาณิชย์จังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะก็บอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะกรณีผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นบริษัทรวมถึงนิติบุคคลนะคะซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจำนวน9ล้าน3แสนกว่ารายพบว่าเป็นคนที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นแล้วก็หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือแม้แต่บริษัทเนี่ยอยู่ที่แสน20,000กว่ารายค่ะแล้วก็ยังมีชื่อในนิติบุคคลด้วยนะคะประมาณ130,000กว่ารายซึ่งบางรายเนี่ยเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะตอนนี้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าไปตรวจสอบการเป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนหรือแม้แต่เป็นหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีชื่อท่านอยู่เนี่ยปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วเนี่ย 700กว่ารายค่ะซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้วก็ข้อเท็จจริงส่งไปยังกระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วก็จะประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปด้วยค่ะสำหรับผู้ที่จนจริงล่ะผู้ที่จนจริงนะคะที่ถูกนำชื่อไปใช้หรือว่าไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นก็ตามเป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนอะไรก็ตามสามารถไปยื่นได้เช่นกันค่ะยื่นตรวจสอบได้อุทธรณ์ได้ที่กระทรวงการคลังนะคะเพื่อที่จะยังคงรับสิทธิ์ต่อไปได้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก็สามารถไปยื่นได้นะคะตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีที่มีรายชื่อหุ้นนะคะเป็นหุ้นส่วนกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทมีความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลเนี่ยยื่นได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะหรือจะโทรไปสอบถามก็ได้ที่ call center 1570นะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ025474376ค่ะ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปพบกับคุณบุญมาศรีหมัดในตีของร้องข่าวในช่วงหน้ากลับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยวระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนำประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมน้อมสำนึกในพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศโดยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยภายหลังกล่าวถวายพระพรแล้วดนตรีก็บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายกรัฐมนตรีรับมอบโคมเทียนร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำว่าทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วบริเวณท้องสนามหลวงท่ามกลางแสงเทียนนับหมื่นดวงที่ส่องสว่างซึ่งก็เป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มความสามัคคีและความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยที่พร้อมใจกันน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและในช่วงของการจัดงานต่างๆเกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติอีกงานหนึ่งก็คือรัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทางรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญเอกอัครราชทูตคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้ารับเสด็จแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วจากนั้นได้กราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องวันภาษาไทยแห่งชาติ2569ครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้รณรงค์พี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ2569ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายครับวันที่29กรกฎาคม2569นางสาวซาบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2569ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบันนี้ ความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติก็ส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันและที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปก็เนื่องจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยแหละครับทางรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้คำศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่ครับในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษากันแล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าพรรษานี่แหละครับโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานประจำปี2569เนื่องในวันเข้าพรรษาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเพื่อประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลณปรัมภิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569โดยมีขบวนเฉลิมพระเกียรติหอยเทียนฮีดศรัทธาพระมหากรุณามิ่งมงคลศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามและพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างประเทศได้ชื่นชมความงดงามตระการตาสำหรับวันเข้าพรรษาก็ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ซึ่งพระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่1ตลอดระยะเวลา3เดือนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตามพระวินัยบัญญัติและพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วครับที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาถวายเทียนเข้าพรรษาหรืออุปกรณ์ให้ความสว่างและผ้าอาบน้ำฝนรวมไปถึงการลดละเลิกอบายมุขตลอดทั้งพรรษานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าเดินหน้าไทยเที่ยวไทย plus fly ไทย air connect to tomorrow land สู่อีเวนต์ระดับโลกแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและยั่งยืนภายใต้แนวคิดที่ว่าท่องเที่ยวไทยเพื่อทุกคนสู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมุ่งคุณภาพมากกว่าปริมาณครับให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าสูงมุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและส่งเสริมการเดินทาง365วันเพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศและรองรับฤดูการท่องเที่ยวอันได้แก่โครงการไทยเที่ยวไทย plus โดยรัฐช่วยจ่ายค่าที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์ครับ เบื้องต้นกำหนดสิทธิ์ไว้ที่ 500,000 สิทธิ์ด้วยกันเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ช่วงปลายปี2569อีกโครงการหนึ่งคือโครงการ Fly ไทย All the Feelingsบูรณาการร่วมกับ6สายการบินในประเทศไทยมอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดราคาบัตรโดยสารแก่คนไทยจำนวน 400,000 ที่นั่งอีกโครงการครับคือโครงการ Thailand Air Connect ซึ่งเป็นการร่วมมือกับสายการบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและก็เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคม2569ณจังหวัดชลบุรีก็เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอีเวนต์ฮับนะครับแล้วมีการคาดการณ์กันว่าจะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 150,000 คนเลยทีเดียวซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยสูงถึง 6,132 ล้านบาทครับก็ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารธุรกิจขนส่งและผู้ประกอบการท้องถิ่นกันด้วยถือว่าเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินสู่ภาคธุรกิจบริการอย่างแท้จริงทีเดียวครับและแถมด้วยเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของงานเทศกาลระดับโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของปัญหาน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยกันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเกาะสมุยวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569จากสถานการณ์การจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.นี่แหละไประดมสรรพกำลังและบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่แล้วครับพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดสถานการณ์นี้ก็มีสาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณร้อยละ40จากกำลังการผลิตตามปกติก็ส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงจึงจำเป็นจะต้องบริหารจัดการระบบการจ่ายน้ำด้วยการปรับโซนและช่วงเวลาในการจ่ายน้ำกันด้วยเพื่อให้เกิดการกระจายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับจึงได้มีการกำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละไปดำเนินมาตรการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมทั้งให้เพิ่มกำลังการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกประมาณวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมทั้งให้เร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำที่มันชำรุดบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบและน้ำต้นทุนอย่างใกล้ชิดกันด้วยรวมไปถึงปรับแผนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกลับมามีน้ำใช้อุปโภคบริโภคโดยเร็วที่สุดแล้วครับและนอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับทางกรมฝนหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการทำฝนเทียมในพื้นที่เกาะสมุยและพื้นที่รับน้ำโดยรอบเพื่อดำเนินการทำฝนเทียมทันทีเมื่อเงื่อนไขมันเหมาะสมอันจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงนั่นเองครับ และแถมยังเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำในช่วงวิกฤตกันด้วยพร้อมทั้งให้เตรียมมาตรการรองรับหากสถานการณ์มันยืดเยื้อรวมทั้งสื่อสารข้อมูลการจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวเพื่อให้การผลิตและการจ่ายน้ำในภาพรวมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของเฟกนิวส์ข่าวปลอมกันหน่อยในช่วงนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษบอกว่าให้ไปตรวจสอบข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ภาพ AI ปมแม่น้ำป่าสักโดยย้ำว่าให้เดินหน้าแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบนข้อเท็จจริงไม่ปล่อยข้อมูลเท็จหรือเฟกนิวส์สร้างความสับสนกับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์การเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดหลังพบการเผยแพร่ข้อความและภาพโดยอ้างว่าแม่น้ำป่าสักดำสนิทฟองขาวลอยเต็มผิวน้ำชาวบ้านสระบุรีสุดทนโรงงานปล่อยน้ำเสียซ้ำๆนี่คือข้อความที่เป็นเท็จนะครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าภาพประกอบดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับจึงได้มีการสั่งการให้ทางกรมควบคุมมลพิษไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องต่อพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วครับรวมทั้งกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้สื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและพร้อมรับฟังทุกข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนแล้วครับเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงอย่างเต็มที่แล้วกรณีดังกล่าวสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกันแล้วก็ไม่พบเหตุการณ์ตามที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าภาพประกอบนั้นเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AIไม่ใช่ภาพจากสถานการณ์จริงพื้นที่จริงในพื้นที่ครับจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าพร้อมทั้งสื่อมวลชนกันด้วยว่าให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อนะครับเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมพร้อมทั้งได้ย้ำอีกว่าหากพบเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของพี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนกรมควบคุมมลพิษที่หมายเลข1650หรืออินบ็อกซ์แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติแล้วประเทศไทยเองก็พร้อมก้าวสู่เวทีโลกโดยการเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนับว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวครับเมื่อคณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกได้ตรวจประเมินความพร้อมล่าสุดแล้วก็มอบคะแนนในระดับ A ต่อเนื่องเลยทีเดียวซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมในทุกด้านทั้งเรื่องสถานที่การต้อนรับระบบรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการระดับสากลโดยประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับแล้วการได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในครั้งนี้หรือเขาเรียกกันว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนั่นแหละครับ ไม่เพียงแต่แสดงถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยแต่ว่ายังเป็นโอกาสทองในการขับเคลื่อนนโยบายการคลังและยุทธศาสตร์สำคัญผ่าน4เสาหลักด้วยกันอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI นี่เสาหลักที่1ครับเสาหลักที่2ครับการเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระดับภูมิภาคครับเสาหลักที่3คือสถาปัตยกรรมทางการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการรับมือกับสังคมสูงวัยพร้อมทั้งได้มีการผลักดันกรอบนโยบายระดับโลกร่วมกับ IMF และ World Bank ด้วยเพื่อสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงสำหรับทุกคนนั่นเองครับเอาเอาเชิญชวนมามามามามามามามามามามามาทำไมมาร่วมกันแสดงพลังความพร้อมและก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับและพร้อมทั้งเป็นการร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับประเทศไทยไปด้วยกันในสายตาชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: หกนาฬิกา55 นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงรายการข่าวยามเช้าในช่วงท้ายรายการค่ะกับข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็เรายังมีแฟนคลับของเรานะคะแฟนรายการขออนุญาตมาทักทายก่อนๆนะคะคุณแอร์คุณแอลคุณนิดแซ่เจียค่ะอันนี้เป็นทางช่องข่าวยามเช้านะคะเพจข่าวยามเช้าคุณอุบลสุขสายสุขสบายนะคะคุณรินรินคุณพระรุ่งนะคะแล้วก็คุณจรณีคุณสุรัชยาค่ะคุณสุมจิตนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัยสคลองสองหน่อค่ะขอบคุณมากค่ะผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนเปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านได้ยังคะใครที่เปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านก็เซฟพลังเสียงกันหน่อยนะ นะคะคุณอเนกพริกไทยสวัสดีค่ะคุณณรงค์คุณมาลีชุ่มเย็นนะคะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาก็แล้วก็ว่ากันไปนะรวยคนรวยจนจริงก็มีคนจนจริงๆก็มีอ่ะก็ว่ากันไปนะคะใครที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์รีบไปยื่นนะคะคุณทองใสคุณสุชินคุณวันดีคุณคณาวุฒิคุณสุเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณวินัยคุณคมสันด้วยนะคะสวัสดีคุณประคองค่ะอ่ะก็อาจจะทักไม่หมดนะคะส่วนช่องบ้านดำค่ะกลุ่มโอ๊บโอ๊บนะคะสวัสดีน้องแชมป์คุณรุ่งเรืองนะคะน้องชาตรีคุณเอคุณแอลนะคะชื่อแอลเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณดร.กัญชพรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณส้มคุณแอนแอนนะคะหลายท่านเลยค่ะส่งใจมาเกือบแสนดวงแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะร่วมจัดรายการกับเราในช่วงท้ายรายการค่ะคุณแอลคะ
0: ค่ะหลังจากที่ทางยูเนสโกมีการประกาศให้วัดมหาธาตุวรวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมล่าสุดนะคะก็ทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามความพร้อมแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เมืองเชียงใหม่ต่อกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการไปตรวจสอบไปประเมินสภาพของโบราณสถานระหว่างประเทศขององค์การยูเนสโกค่ะช่วงระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569เรียกว่าไปติดตามความพร้อมด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับชุมชนใน4จุดยุทธศาสตร์สำคัญก็จะมีที่ประตูช้างเผือกประตูท่าแพวัดเชียงมั่นนะคะซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่มีวัดเจดีย์หลวง วรวิหารด้วยนะคะซึ่งทางคณะทำงานก็ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง8แห่งเพื่อที่จะรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภาพรวมการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเกือบจะทั้งหมดแล้วเรามาลุ้นจังหวัดเชียงใหม่
1: กันต่อไป
0: รอบหนึ่งต่อไปในปีหน้า2570กันค่ะ
1: ค่ะวันนี้วันเข้าพรรษานะคะใครจะทำบุญปล่อยปลานะคะทำบุญเนี่ยปล่อยผิดชีวิตเปลี่ยนนะระวังด้วยนะคะเพราะว่ามีโทษคุก2ปีปรับ2ล้านบาทค่ะใครที่จะปล่อยปลาห้ามปล่อยปลาหมอมายานปลาหมอคางดำปลาหมอบัตเตอร์ปลาชักเกอร์นะคะเต่าญี่ปุ่นเต่าแก้มแดงกุ้งเคอร์ฟิชปลากระพงนกพยูงนกยูงนะคะแล้วก็ปลาดุกแอฟริกาปลาดุกบิ๊กอุยนะคะทั้งหมดนี้มีความผิดนะคะตามกฎหมายค่ะวันนี้ขอให้มีความสุขกับวันเข้าพรรษานะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการศาสนาเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาส่งเสริมทำความดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
1: ผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนถูกโจมตีมนัญชยาสว่างแก้วทำผลงานผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ที่ประเทศแคนาดาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 30-31 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569ในขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งพิมารัตยารถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา 18:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมารัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าตรา